มูลที่กินข้าวมีแซ่บกินก็น่าว่าฉันมิเป็นเผลอค่ะพี่น้องกินเลยถ้าเฮาเมื่อยเฮาเป็นวินเป็นเวียนก็เนื่องจากเลือดมันหนืดตัวนี้ไปดูแลระบบเลือดตัวนี้ไปดูแลระบบน้ำเหลืองเฮาพร้อมนะคะสำหรับทางด้านของผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้น้ำผลไม้เดี๋ยวพี่น้องเด้อน้ำผลไม้ค่ะที่มีสารสกัดอยู่19ชนิดสารสกัดจากธรรมชาติอยู่19อย่างผสมอยู่ในนี้เนาะน้ำมังคุดกับยูนีน้ำองุ่นกับยูนีน้ำอันสตรอเบอรี่กับยูนีน้ำทับทิมกับยูในนี้เนาะแล้วก็มีทางด้านของพวกเห็ดดินจือนั่นกับยูในนี้ได้ราสเบอรี่นี่อาเซโรล่าเชอร์รี่โกจิเบอร์รี่แล้วเติมไปด้วยถังเช่าถังเช่านี้ซอยสุขภาพของเฮาเฮอแข็งแห้งลดอาการเมื่อยบำรุงการหายใจที่ไม่ค่อยจะสะดวกปันเลยหายใจละเมื่อยเหนื่อยนะคะก็เอาไปบำรุงปอดระบบทางเดินหายใจนำเนาะเห็ดลิ้นจือเด๋เสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยยับยั้งบำรุงหัวใจด้วยเนาะเอาตังกุยเดตังกุยนี่ก็ช่วยบำรุงเลือดค่ะบำรุงเลือดแล้วก็รักษาโรคโลหิตจางเนาะทำให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตไปทั่วร่างกายได้ดีขึ้นไปฟอกเลือดบำรุงเลือดกัจจวัตรตัวนี้ดูแลร่างกายของเฮาดูแลระบบเลือดเนาะถ้าเลือดดีทุกอย่างดีแต่ถ้าแต่ละมื้อแต่ละเว้นเราไม่เสริมนี่ก็สังเกตเบิ่งแล้วกับมีอันเปรียบเทียบอยู่เนาะแต่ต้นไม้ต้นไร่นี่มันแสดงอาการเด้ต้นไม้นี่แสดงอาการถ้าเขาขาดตัวบำรุงถ้าเขาขาดตัวบำรุงถ้าเขาขาดอาหารเสริมต้นไม้ต้นไร่นี่จะเหลืองถ้าขาดน้ำก็จะเฉาแต่ถ้าเอาปุ๋ยใส่เอาฮอร์โมนใส่งามงามพี่น้องเอ๋ยออกดอกออกผลได้ตลอดกาลล้างไก่คนเฮากับมิได้ต่างกันเนาะถ้าเมยอิดเมยอ่อนติดเฮือนไว้ขวดนึงกับ 1,290 บาท2ขวด 1,590 ซื้อ1แถม1ได้นี่1แถม1ในราคา 1,590 บาทได้กาแฟไปด้วย1ห่อได้กาแฟเฮอห่อ1นะคะแต่ถ้าพี่น้องซื้อ3ขวดซื้อ3ขวดพี่น้องได้รับวิทยุธานิน1เครื่องเอาไว้ฟังสาวผู้ไทยเมืองนครมาเว้าสาระมาเว้าสุขภาพสู่พี่น้องฟังอาการเป็นจังสันเจนสีนี่มันเป็นเผลอเนาะมันเป็นแนวเล่อเนาะได้เนาะเอาอย่าลืมค่ะพี่น้องค่ะซื้อ3ขวดตกขวดละ750บาทถ้าซื้อ2ขวด 1,590 ก็จะเหลือขวดละ795บาทนั่นมันต่างกันตั้งว่า40-50 บาทผู้ใดเก็บเงิน40-50 บาทไว้ซื้อกินอย่างอื่นซะเนาะแต่ถ้าเขาซื้อ3ขวดนี้3ขวดกับโต๊ะขวดละ750บาทพี่น้องกะบวกลบคูณหารเบิ่งเลยเนาะกินยาวๆบวกลบคูณหารเบิ่ง2,250หาร3ขวดโต๊ะขวดละ750บาทแต่ถ้าเอาซื้อสองขวดเด้1,590หาร2ตกขวดละ795บาทเนาะตกขวดละ795บาทมันกะถือก็กันหลายอยู่นะคะแล้วก็กินแบบต่อเนื้องถ้ากินแบบคาดๆเขินๆมันก็จะเป็นกับว่ามันได้นับหนึ่งไม่ตลอดมันได้นับหนึ่งไม่ตลอดทนาเนาะแต่ถ้าเอากินไปนี่กินแรกๆมือหนึ่งมือสองการทำบรรดามือที่สามแสดงออกมาทางสีหน้าใบหน้าใบตาจะใสมองมองเนาะแล้วกับมือสี่มือห้ากินตนกินโตพวกเราที่มีโรคมีภัยประจำตัวอยู่แล้วพวกเราที่มีเคมีเยอะในร่างกายอยู่แล้วเนาะสารพิษในร่างกายเยอะเพิ่นก็จะขับออกมาเพิ่นก็จะขับออกมาได้สักเนาะขับปับซอมแซมเซลล์ที่ซึกหรอเมื่ออิดเมื่ออ่อนแซบท้องแซบไส้กินตัวนี้จะเข้าไปเคลือบกระเพาะของเฮานำนะคะดูแลกระเพาะดูแลลำไส้ของเฮาอาการท้องอืดท้องอึ๋งเนาะตับไตไส้พุงปอดหมามหันละเนาะเว้าไหลมันก็เจ็บคอ1,290 บาทขวดหนึ่งแต่ถ้าเติมเงินอีก300ก็จะได้กินในราคา2ขวดในราคา 1,590 บาท2ขวด 1,590 บาท3ขวด 2,250 บาทเนาะรับวิทยุทานินไปเครื่องหนึ่งนะคะ0812625717เนาะ

ปัญหาสายตรงสายตาเจ็บตาแสบตามันอุกมันเอาอากาศหอนเนาะอากาศหอนนะคะมันคือเอาแท้แม้นอยู่ดอกมันบ่มีแดดแต่มันคือเอามันคือหอนแท้ไปเอเวบังดูหาจักหน่อยนะไปตัดยาจักหน่อยไปตัดกิ่งไม้จักหน่อยเหงื่อออกพอเหงื่อออกแล้วปัดเมื่อมันปัดไม่ได้ไหลลงอันขมับด้านข้างได้มันไม่ได้ไหลลงมาไตข้างได้เท่าอันเท่าอายุไหลแล้วฮะเหงื่อมันไหลเข้าตาพอเผลอนางตาเข้าตกนางตาเข้าตกพอเหงื่อไหลเข้าตาปุ๊บบันเจ็บตาแสบตาเพราะว่าหน้าตาของเรานี่ทาครีมกันแดดเนาะทาครีมกันแดดเรียบร้อยนะคะทาครีมกันแดดถ้าบ่มีครีมกันแดดกับขี้ข้อขี้ไข่นั่นล่ะผสมกันทาแป้งทาเปิงเข้าไปมันก็เริ่มเป็นขี้ข้อขี้ไข่เริ่มเป็นเหงื่อพอเหงื่อไหลเข้าสู่ตาสะสมไปสะสมไปบางคนเด้เศษผงเศษมดเศษแมงเข้าตาแล้วมันมักหมมมันมีออกมาเข้าตาแล้วพัดขยี้จนมันเปิดเศร้าเจ็บซะเนาะเศร้าเจ็บซะแล้วลดหายไปสักพักนึงลดมาเจ็บตื่มได้ไหมอักเสบบาดนี่เนาะมันอักเสบนะคะกะยอดตายอดแล้วกะบรรณิกาอันกินบำรุงภายในน้ำการหยอดตานี้จะเป็นการรักษาที่ปลายเหตุแต่ถ้ากินเข้าไปข้างในนี่มันจะไปรักษาที่ต้นเหตุไปซ่อมแซมเซลล์ต้นระดับต้นเซลล์ในดวงตาของเฮานะระดับต้นเลยเนาะกระปุกนึง590บาทตัวนี้มีสารสกัดจากธรรมชาติอยู่13ชนิดนะคะสารสกัดจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากดอกดาวเรืองบิวเบอรี่โกจิเบอรี่อาเซโรลาเซอรี่เมล็ดองุ่นพะนะพอจะเฮาไปซื้อแต่ละอย่างมากินโซโยเป็นกิโล2กิโลพุ่นได้ถึงจะได้คุณค่าคุณประโยชน์ทางร่างกายของเฮาหะนะเนาะจะได้คุณค่าทางอาหารหะนะอาเซโรลาเซอรี่เมล็ดองุ่นแคนเบอรี่ลัสเบอรี่สตรอเบอรี่ผงอาไซอิผงคุณลูทีนเบต้าแคโรทีนผสมใส่กันอยู่นี้เนาะอันนี้จะซอยดูแลสายตานะคะสายตาของเฮาเด้อพี่น้องเด้อผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อะไรที่เป็นลี่ๆเนี่ยฟ้าวไปซื้อมากินแต่มันส้มมันส้มมันเปรี้ยวกินได้อยู่บ่แม้แต่กินสตรอเบอรี่กะยังส้มสตรอเบอรี่นี่กะอยู่เมืองเฮากะได้กินอยู่เนาะภาคเฮากะได้กินอยู่กระจายไปทั่วทุกภาคแล้วเนาะแต่มันเปรี้ยวมากไปเจอส่วนที่บ่หวานกะเปรี้ยวนะคะแต่โลเทอร์ล่ะ300 400 500เห็นบ่เขาเอามาผสมใส่นี่หลายๆอย่างมาผสมชั่งตวงเรียบร้อยมาเป็น1แคปซูลเพื่อพี่น้องดูแลสายตาเบาหวานขึ้นตาเนาะอาการเบาหวานขึ้นตาอาการตาผ้ามั่วตาอักเสบเจ็บตาแสบตาหรืออาการเกี่ยวกับอันขี้ตาไหลตลอดเวลาหนาขี้ตาจักมาแต่ทางโลดได้ยิ่งถ้าเฮายอดตานี่ยิ่งถ้าเฮายอดตานี่ตื่นมานี่ตาเฮาสิติดเลยเพราะว่าขี้ตามันเยอะมันอักเสบเนาะขี้ตามันเยอะมันอักเสบนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วกะเอาไปกินค่ะ 2-3 มื้อเดี๋ยวกะค่อยๆดีขึ้นเดี๋ยวพี่น้องเด้อค่อยจะค่อยๆดีขึ้นเองนะคะอาการเบาหวานขึ้นตาไปลอกตามาแล้วก็ยังเสื่อๆอยู่เอาไปกินค่ะ2แคปซูลก่อนนอนกินตอนเลิกก็มีแม่นกินละเฮอนอนเลยได้คำว่าก่อนนอนก็คือพี่น้องก็กินเสร็จปุ๊บพี่น้องก็เดินไปเดินมาสักหน่อยก่อนเนาะกินข้าวก่อนนะกินข้าวอิ่มจัก30นาทีกะข้อดีของการกินข้าวอิ่มก็คือเดินสักหน่อยสัก 5-10 นาทีเดินไปเดินมาสัก5นาที10นาที15นาทีเสร็จเรียบร้อยเราค่อยมากินอาหารของเราเนาะที่จะดูแลสุขภาพของเฮานะเฮาจังมากินเนาะแต่ถ้ามียาเคมีอยู่แล้วเด้มียาเคมีอยู่แล้วก็กินตอนหลังอาหาร10 นาทีเนาะ10นาทีแล้วอีก10นาทีเราก็มากินของเราอาหารเสริมของเฮาเนาะดวงตาของเฮาบางเถื่อนะคะอาหารเสริมเฮามันมีหลายอย่างมี3อย่างนี่กินพร้อมกันได้บ่ได้กินพร้อมกันได้แม้แต่เคมีเขาก็ยังกินควบกัน4อย่าง5อย่าง6อย่างใส่เป็นล็อกล็อกนี้4แคปซูลล็อกนี้3แคปซูลกินเข้าไปเนาะกินเข้าไปแล้วอย่าลืมกินน้ำตามเยอะๆนะกินน้ำตามเยอะมันสิมีท่วมปอดบ่เอาอีกแล้วบัดนี้เนาะกินน้ำตามเยอะในที่นี้ก็คือว่า1แก้วนั่นแหละเพราะว่าบางคนกินน้ำน้อย
บางคนเขากินน้ำน้อยเขิงแก้วมันมีใดได้ยาเคมีพอกินเข้าไปหลายเม็ดหลายแคปซูลเฮาก็ต้องกินน้ำสักแก้วนึงอีก10นาทีมากินอีกกินให้ครับเหี่ยวอ้อครับเหี่ยวอ้อไตเราจะได้ดีเราจะไม่เป็นโรคไตประมาณนี้นะเนาะกินอาหารเสริมเฮาเด้กินตามน้ำด้วย1แก้วนะคะอาหารเสริมเฮานี่มันมีเหม็นเคมีเนาะกินแค่น้ำเขิงแก้วกินแค่น้ำเต็มแก้วกับพ่อแต่ถ้าอยากจะให้ผิวพรรณมันชุ่มชื้นก็นั่นแหละค่ะรักการปฏิบัติในการกินน้ำกินให้เป็นกินให้ถูกโอ๊ยตื่นมาเนาะบางคนบอกวิธีการกินน้ำกินน้ำอันเพอหลายแต่ก็อย่าไปกินหลายทีเดียวบางคนซื้อน้ำซื้อแก้วมาเป็นเยือกว่าสิกินโอ้มีได้ได้กินน้ำหลายๆเยือกแบบนี้มีได้มันจะท่วมไตท่วมมันจะท่วมปอดเนาะนั่นแหละค่ะ1แก้วหลังจากเฮากินยาเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำ1แก้วแต่ยาหลังอาหารทันทีนี่ให้กินพร้อมข้าวคำสุดท้ายมันจะไม่แพ้ในร่างกายของเฮาเนาะนี่คือหลักกินยานะคะขอบคุณพี่น้องที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์มื้อนี้นะคะขอบคุณที่พี่น้องที่สั่งซื้อเควีโกขอบคุณพี่น้องที่สั่งซื้อเควีรูทีนนะคะบำรุงสายตาเควีโกดูแลทุกส่วนของร่างกายแล้วก็ถ้าพี่น้องปวดเส้นปวดเอ็นปวดประดุกระดูกกระเดียวเนาะปวดกระดูกกระเดียวปวดเส้นปวดเอ็นกินลองเบิ่งดูนะคะสำหรับ3แผ่นดินตัวนี้3แผ่นดินตัวนี้นะคะมีว่าจะเป็นส่วนผสมของ3แผ่นดินตัวนี้มีว่าจะเป็นส่วนผสมของสารสกัดจากขมิ้นสารสกัดจากถั่งเช่าเนาะ3แผ่นดินหรือว่าแฮปปี้เทนเฮิร์บเนาะขมิ้นถั่งเช่าสาหร่ายแดงง่าดำคู่ข้าวแล้วก็อื่นๆ อีก19อย่างผสมอยู่ในนี้ดูแลอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดคอกระดูกกระเดียวนี่กระดูกผุกระดูกพุ่นนี่แล้วก็ระบบไหลเวียนของเลือดเท่านี้เอาไปดูแลเส้นยืดเส้นตึงกลิ่นตัวนี้คลายเส้นใดเลยตานการอักเสบใดกับทางด้านของ3แผ่นดิน3แผ่นดินกระปุก1590บาท2กระปุก1,000 3กระปุก

0: การกระดูกเข่าเฮาเสื่อมที่มิกในออยตัวนี้มาผสมนะเนาะกินคู่กันเลยนะคะกินคู่กันเลยเดี๋ยวพี่น้องเดิมมิกในออยมิกในออยนี้แถมฟรีได้ถ้าพี่น้องซื้อถ้าพี่น้องซื้ออันแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินจะไปซ้อยอันดูแลและรับน้ำตาลในเลือดนะคะเสริมภูมิคุ้มกันซ้อยลดอาการปวดคอปวดเข่าดูแลสุขภาพหลอดเลือดแล้วก็หัวใจไปลดระดับคอเลสเตอรอลและก็ความดันในร่างกายของเราพร้อมแล้วก็โรคหัวใจนำนะคะสรรพคุณของมิกไนออยเนาะเอาโทรหาผู้ค้าสาวผู้ไทยเมืองนครเด้อ0812625717นะคะ0812625717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวผู้ไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
2: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวผู้ไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
0: เบอร์สาวผู้ไทยเมืองนครเนาะขอบคุณสกลนครนิสสันเซลเยื้องห้างไมโครขอบคุณไทยคูนรถยนต์มือสองขอบคุณสกลโฮมเซ็นเตอร์นะคะก่อนถึงไมโครแล้วก็ขอบคุณทางด้านของอึ้งกุ่ยเฮงฮาซิมฮาสาขาเจ็ดจังหวัดนะคะรถมอเตอร์ไซค์ต้องไปที่อึ้งกุ่ยเฮงอึ้งกุ่ยเฮงมือหนึ่งมือสองไดเบิร์ตแล้วก็เงินคืน 2% ทำเพื่อสังคมเนาะคืน 2% เพื่อสังคมได้ทำบุญทำทานนะคะเพื่อสังคมนี่คือเฮียหมงเฮียอาร์ตผู้บริหารอึ้งกุ่ยเฮงนะคะมีปัญหาการเงินหมุนเงินไม่ทันก็ไปหาเพื่อนได้ดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงนะคะสำหรับอึ้งกุ่ยเฮงอนุมัติไวไวได้0885486662 0885486662

0: นใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
1: เบอร์สาวภูไทยเมืองนครนะคะ081-262-5717ค่ะ081-262-5717สุขภาพดีอยู่ที่ตัวเฮาค่ะเบิ่งแย่งสุขภาพของเฮาระบบขับถ่ายได้เป็นเด้อเลยโอ้ยถ่ายยากถ่ายแก่นถ่ายมลดปดเป็ดเนาะหน้าแลหน้าดำหน้ามีได้สีสันเพราะเผลอของเสียมันมีขับออกมามันเกาะผนังรับไซของเฮาอยู่แม้นอยู่ดอกค่ะออกมาเสมอเสมอแต่ว่าตัวที่มันเกาะผนังลำไส้ล่ะคะกินเซอะหลายอยู่ได้กินเข้าไปหากินหลายอยู่แต่ว่ามันออกมามันมีบาลานซ์กันน่ะมันมีบาลานซ์กันกับสิ่งที่เฮากินไปเมื่อวานนี้ไว้เจอของแซ่บแซ่บแซ่บแซ่บแซ่บกินเข้าไปพอตื่นสามารถเอ็ดซะซื้ออยู่ว้ายห้ามือสิบมือแล้วได้นี่บอทายนี่เบิ่งดูเนาะพี่น้องทางมหาสารพี่น้องทางอันทางเลือกเกาะที่เราสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เฮอร์กับอันพี่น้องเราแล้วว่าเอามาเฮอร์แม็กกินรสดีขึ้นเราว่าได้เอามาเฮอร์แม็กกินรสดีขึ้นอยู่ทางอันอยู่ทางพลสวรรค์บ่แต่พ่ออันยี่เฮอร์ไม่เท่ากินน้ำเราว่าได้สั่งเฮอร์ไม่เท่าอยู่ทางบ้านดอนดูตำบลเขว่าตำบลเขว่าอำเภอเมืองมหาสารคามเนาะเอาชาไทยไปเฮอร์เมทัลกินนะคะซื้อ2กล่อง700บาทนะคะกินแบบต่อเนื่องไปเลยดีกว่าดอกมันขาดมันเขินพอได้เริ่มต้นใหม่ได้กินให้ต่อเนื่องหรือว่าผู้ค้าเยอะพี่น้องเอาจัก3กล่องนี้จะได้กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆปุ๊บนี่จักถ้าเป็นว่าพี่น้องที่มันอั้นนานอั้น5มื้อนี่กินลองเบิ่งเช้า1แรง1หรือลองกินซอง1สักก่อนกินซอง1สักก่อนเนาะกินข้าวอิ่มกินข้าวอิ่มปุ๊บนี่จัก 10:00 นชงกินเลยชงกินเลยแล้วประมาณไม่เกินค่ำเพิ่นก็จะออกมานับไป4:00-5:00เด้อแล้วของเสียก็จะขับออกมานะคะหรือถ้าเป็นว่า1ซองแล้วยังไม่ออกแต่วันแรกวัน2นี่มันอยากตันล่ะเนาะบางเธอนี่มันเป็นแบบนี้มานานแล้วความแข็งเนาะมันไม่ถึงเนาะมันเป็นแบบนี้มานานแล้วจนพอแล้วไส้ตันไส้ตันก็ได้ไปตัดไส้แหละบัดนี้เนาะบางคนได้เอาไส้ออกมาล้างข้างนอกอย่าให้ถึงขั้นนั้นกินถ้ามันไม่ออกซองนึงก็ไม่ออก2เนาะ2ไม่ออกลองนะคะ2ซองครั้งเดียวเช้า2แรง2ลองเบิ่งถ้าเรากล้าที่จะให้เพิ่นออกมาเยอะค่ะนะเพราะว่ามันตันมันอยากตันแล้วมันเหิงแล้วเนาะอันนี้ผู้ค้าเห็นหลายเคสแล้วที่ว่าสามมื้อมันยังบ่ออกอยู่นี่กินแล้วคือยังบ่ออกพอออกมาแล้วเหรออ้ายเป็นความสาวผู้ไทยเว้าอลีใดเนาะให้พี่น้องกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆสักเดือนนึงเดือนนึง2เดือนแล้วหรือว่าสักอันบางคนนี่ก็ประมาณอาทิตย์นึงเขาก็จะปรับระบบขับถ่ายของเฮาเฮาเป็นปกติเนาะตื่นสามารถบิดคิงซื้อๆก็ออกแต่ก็อย่าลืมกินน้ำด้วยเด้ที่มันขับถ่ายดีเพราะว่ามันมีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าโปรไบโอติกนะคะตัวนี้มีสารสกัดจากธรรมชาติอยู่32ชนิดแล้วก็มีโปรไบโอติกพรีไบโอติกผสมอยู่ในนี้แคลอรี่น้อยมากพี่น้องมีตรงยานว่าอุ๊ยมันเราไม่เป็นเบาหวานเบาะกินอะไรไปมันเราไม่เป็นเพอเบาะน้ำตาล 0% น้ำตาลโบมี่ไขมันโบมี่คอเลสเตอรอลกับโบมี่ซองนึง50กิโลแคลอรี่1ซอง50กิโลแคลอรี่เด้ออัดแน่นด้วยสารสกัดจากธรรมชาติด้วยแล้วก็ไปช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกายด้วยนะคะแล้วตัวนี้ยังเติมตัวแนะนำใยอาหารพรีไบโอติกอะนูลีนผงไซเลียมฮัสฟุกโตโอลิโกแซคคาไรผสมอยู่ในนี้เนาะฝากกันไว้1กล่อง390บาทอุ๊ยบ่มีเงินแต่อยากกินเอาสิเบิ่งซะก่อนเด้อกล่องนึง390นะคะ2กล่อง700 3กล่อง 1,000 บาทนะคะ3กล่อง 1,000 บาทหรือว่าพี่น้องมักกินกาแฟอยู่แล้วข้อกาแฟกินกาแฟเป็นประจำพี่น้องก็เอากาแฟใส่ตาไปกินกาแฟกระดูกดูแลกระดูกกระเดี่ยวไปกินเขาเอิ้นว่าเป็นกาแฟเควี่คอฟฟี่เนาะกาแฟเควี่คอฟฟี่นะคะ K ควีคอฟฟี่เป็นทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพบำรุงไขข้อกระดูกเพราะว่ามีแมกนีเซียมคาร์บอเนตเนาะแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วก็ไปตานอนุมูลอิสระนำแล้วก็กินกาแฟตัวนี้ก็ช่วยให้ขับถ่ายคล่องด้วยพอดีกินผสมใส่กันเนาะบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงไขตานำนะคะบ่มีน้ำตาลบ่มีไขมันบ่มีคอเลสเตอรอลเข้มข้นอร่อยเข้มข้นแล้วก็อร่อยมากชงน้ำร้อนประมาณ100ถึง120มิลลิลิตรเอาเครื่องแก้วคนให้ละลายพร้อมดื่มได้เลยแซ่บเอากินแล้วมันสิบ่ตาแข็งตาค้างบ่ก็บ่ได้เนาะกินไปกินไปปุ๊บมันก็จะได้หลายส่วนของร่างกายได้กระดูกกระเดี่ยวผิวพรรณบำรุงสมองน้ำนะคะตัวนี้ได้ใส่ตาพร้อมกาแฟเควีคอฟฟี่เอากาแฟ2กล่องชาไทย1หรือว่าชาไทย2กาแฟ1กินดูแลสุขภาพเด้อเงินทองเป็นของนอกกายมีตายหาไม่ได้เนาะโทรหาสาวผู้ไทยเลย3อย่าง 1,000 บาท3กล่อง 1,000 บาทหรือว่าจะเอาชาเขียวมัทฉะร่วมนำก็ได้ชาเขียวมัทฉะ1กล่องรวมกัน4อย่างนี้เป็น 1,390 บาท 1,390 บาทก็จะมีกาแฟ2กล่องชาไทย1ชาเขียวมัทฉะ1ทำไมต้องกินชาเขียวมัทฉะชาเขียวมัทฉะตัวนี้จะไปช่วยทางด้านของอันพี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องราวของอันระบบเผาผลาญระบบเผาผลาญมันเผาผลาญไม่ดีน่ะกินเพื่อเข้าไปพร้อมหมูยูแต่ว่าอ้วนตุอ้วนตะหมูก็คือกินซ้ำกันยูเขาคือหุ่นดีแท้เพราะว่าระบบเผาผลาญเขาดีแล้วก็ในชาเขียวมัทฉะนี่ก็อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระสารคาเทสารแคทีซินสารแคทีซินเดฟิโนเดอร์แล้วก็กระตุ้นระบบเผาผลาญพลังงานแล้วก็ไขมันในร่างกายบำรุงสมองด้วยชาเขียวมัทฉะเนาะจับมัดใส่กันได้กาแฟ2กล่องชาเขียว1ชาไทย1รวมกัน 1,390 บาท 1,390 บาทเนาะแต่ชาไทยนี้ซื้อไปแล้วปุ๊บผู้ละที่มีปัญหาลิ้นสีดวงทวารเพราะว่ามันท้องผูกนานและนั่งเบ่งไม่เบ่งไม่ได้มันอยากออกออกมานั่งอยู่ข้างนอกมันก็ทรมานมันปวดท้องจะเอ็นเอาเรือนะต้องหาตัวช่วยใช้แต่ยาระบายมันก็ไม่ดีเนาะพี่น้องที่มีปัญหาเป็นติ่งออกมาค่ะจะร้อนในรูทวารแล้วให้พี่น้องกินเพชรสังขารเด้อให้พี่น้องเอาเพชรสังขารไปลดอาการบวมลดอาการบวมของหลอดเลือดดำบ่ลดอย่างเดียวลดไปลดมาก็หดเข้าไปอยู่ตำแหน่งเดิมด้วยนะคะหดเข้าไปสู่ตำแหน่งเดิมแต่กินกระปุกเดียวก็อย่าอันแค่หดเข้าไปนี้ยังไม่หายเท่าไหร่นะแค่หดเข้าไปนี่มันยังไม่ได้เข้าสู่ตำแหน่งเดิมต้องให้เพิ่นหดเข้าไปให้สู่ตำแหน่งเดิมแล้วเฮาจังละมีสุขภาพที่เป็นปกติเนาะ590บาทเพชรสังขารนะคะ Happy Ten Herb 590คือกันเพชรสังขาร1 Happy Ten Herb 1แล้วก็เอาชาไทยใส่ด้วยเป็น 1,290 บาทแต่ถ้าพี่น้องเอา Happy Ten Herb 3กระปุกพี่น้องก็จะได้รับมิกไนออยล์ Happy Ten Herb วันละ1แคปซูลคู่กันกับมิกไนออยล์อีก1ซอฟเจลเนาะคู่กับมิกไนออยล์อีก1ซอฟเจลเด้อมิกไนออยล์นี้นะคะจะไปช่วยบำรุงคอเข่าลดคอเลสเตอรอลเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยให้นอนหลับลึกนะจ๊ะมิกไนออยล์081 262 5717ขอบคุณสกลโฮมเซ็นเตอร์วัสดุการก่อสร้างเครื่องมือสางเครื่องมือทางการเกษตรหรือว่าจะเป็นทางด้านของปูนสำเร็จรูปหรือว่าจะเป็นกระเบื้องปูพื้นบุผนังเล็กรูปประพันธ์เล็กตัวซี่มีทุกอย่างคำว่าห้างวัสดุการก่อสร้างก่อนถึงแมคโคร042-712-655สกลโฮมเซ็นเตอร์นะคะสกลนครนิสสันเซลล์รถยนต์นิสสันทุกรุ่นมาทดลองขับขี่ได้ซูเมอร์เปิดบริการพี่น้องจันทร์ถึงอาทิตย์กับสกลนครนิสสันเซลล์ค่ะ042-715-444 042-715-444 อยากได้นิสสันจุกนิสสันมาร์ทนิสสันนาวาร่าคิงแคปหรือว่าจะเป็นนิสสันซีดีน่านิสสันทีด้านิสสันเทอร่ามาที่สกลนครนิสสันเซลล์แล้วนิสสันอเมล่านี่ก็ตกแต่งงามงามแต่งมาจากโรงงานแล้วเรียบร้อยเนาะนิสสันอเมล่าเนาะ ประหยัดน้ำมันด้วยขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนี่คือสกลนครนิสสันเซลล์นะคะ0427154444อยากจะได้รถยนต์มือ2ไทคูนรถยนต์มือ2ไทคูนรับซื้อรับขายรถยนต์มือ2ทุกรุ่นทุกยี่ห้อมีปัญหาการเงินคู่มือรถยนต์ไปปรึกษาได้ที่ไทคูนติดกับสี่แยกไฟแดงทางไปตลาดไบพาสสกลนครนะคะ0847878758 0847878758เด้อจ้าผลงานเพลงม้วนๆนะคะส่งให้พี่น้องได้รับฟังกันมื้อนี้คือเงียบมิชดีคือกุจีฟังธรรมเทละฮึบไปทั้งเลิกกันเบิดเนาะ0812625717เนาะ0812625717ยังได้ผลิตภัณฑ์กระโทรหาผู้ค้าสาวผู้ไทยเมืองนครเด้อ0812625717ยังได้รถยนต์ยังได้รถเก๋งอยากสอบถามโทรไปที่สกลนครนิสสันเซลล์ผู้จัดการตุ๊กแกศูนย์บริการก็ได้มาตรฐาน0427154444ยังได้รถมอเตอร์ไซค์ก็โทรไปที่อึ้งกุ่ยเฮง0885486662นะคะ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะอีสานตอนล่างระวังฝนตกหนักวันที่23-27กันยายนนี้นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่ายอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่23-27กันยายน2569นายกรัฐมนตรีชูยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนไทยญี่ปุ่นจากฐานการผลิตให้เป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจขณะที่ทีมโรดโชว์ชมนโยบายรัฐบาลเพิ่มความมั่นใจนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นทิศทางความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นจากความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีพลวัตย้ำกุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในวันนี้คือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทำให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในระยะข้างหน้าตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงเป็นหุ้นส่วนนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเติมเต็มซึ่งกันและกันนายกรัฐมนตรีระบุว่าไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการลงทุนมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งญี่ปุ่นได้สร้างซัพพลายเชนที่เข้มแข็งในประเทศไทย
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
5: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
6: อาหารเสริมยาสมีนมีสารสกัดกับไรจากข้าวกล้องอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาสมีน
7: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ089-969-2999
10: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
11: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
10: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
11: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
4: ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
6: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกับไรจากข้าวกล้องอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
5: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
2: มหาดไทยเดินหน้ากำหนดตัวชี้วัด7กรมในสังกัดยกระดับการบริหารราชการควบคู่การให้บริการประชาชน นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านบริหารเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการเดินทางที่2ทับ2569โดยเปิดเผยว่าในปี2570กระทรวง
12: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
13: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
12: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
13: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
12: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
13: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
12: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่G44/68
13: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอ

0: ดหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
1: ย้ายใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
2: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์
3: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: ห่อเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: ทางด้านของง่าดำถังเช่าอันนี้คือพระเอกเนาะสันสกัดจากเปลือกมังคุดตีพลาพวกสมอพิเภกสมอไทยมะขามปอมอานินาเนาะบำรุงกระดูกอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและก็คอและก็ระบบไหลเวียนเลือดก็ดีขึ้นได้แฮปปี้ตัวนี้นะคะแล้วบ้านนี้ตัวนี้ก็ยังไปซอยอันทางด้านของอาการเส้นเอ็นเส้นยืดเส้นตึงเส้นยืดก็คือยกแขนขึ้นมีสุดยกแขนขึ้นแค่คางขมับเท่านี้มันขึ้นมีสูตรเหนือหัวฮะนะแต่พอเขาได้กินปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อยๆคลายออกเขาเอิ้นว่าถ้าเป็นยาฝรั่งอังกฤษก็จะเอิ้นว่าเป็นยาไข้เส้นเนาะถ้าเป็นฝรั่งอังกฤษอีกอันนึงก็เอิ้นว่ายาต้านการอักเสบแต่อันนี้มันเป็นสารสกัดธรรมชาตินะคะสารสกัดจากธรรมชาติเนาะที่มีโรงงานผลิตอย่างดีได้มาตรฐานผ่านอย.อย่างดีมีเลขทะเบียนอย.อย่างดีนะคะกับแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดิน 1,290 บาท3กระปุก 1,290 บาทนะคะโทรหาสาวผู้ไทย0812625717เนาะคอกาแฟกินกาแฟเป็นประจำกับกาแฟแฮปปี้กาแฟเควี่คอฟฟี่เควี่คอฟฟี่นะคะท้องผู้ไทแข็งไทเป็นขี้กระต่ายไทมลอดปอดแปดอยู่มันออมีเบิร์ดเอาไปกินเดอพี่น้องเดอ้อสำหรับทางด้านของเควี่ชาไทยสวัสดีจ้า
3: ฮัลโหลสวัสดีตอนเช้า
2: เออสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์จ้าเป็นนเลอสบายดีเบาท้องเบาไซบอ
3: ต้องสบาย
2: มื้อนี้ก็ออแล้วเนาะ
3: มันนี้ยัง
2: เอาบะ
3: เว้นวันเว้นวัน
2: คือเว้นจ้ะแย่เว้นแม่เอาออกมาซะก่อนแล้วค่อยเว้นเอาออกให้มันต่อกันก่อนเด้อยันมันเบิด
3: เด้อ
2: ยันข้างในเบิดก่อนบะ
3: วันนี้ผู้สาวผู้เฒ่าหายไปได้เมิด
2: โอ้ฝนจะมาน้องแซ่บๆฝนได้บ้านใส่สาเขาตื่นสายฝนตก
3: ยับยั้งเลยมึงลมมึงเลยประมาณนี
2: ้ยังมึงเลยชั่วโมงนะ
3: อยู่ลมซัก
2: เอา
3: ลมมึงเลย
2: เออลมซักเพชรบุญเอาเว้นมือกินบ่คะ
3: มากินชั่วมื้อแหละแต่ว่ามันเวลาถ่ายเว้นสักวันนึง
2: เออบ่ยังเว้นอยู่บ
3: ่มันก็ปิดพักผ่อนลมมื้อ
2: ป้ากำหนดเอากำหนดเอาเนาะออกจักเถื่อคะออกแรกนี่
3: ออก2
2: อืมปานพ่อใหญ่นั้นออก5เถอะพ่อใหญ่ได้ไปโรงพยาบาล
3: มีเยอะหรอออกแค่ครั้งเดียววันละครั้ง
2: อ๋อเออเนาะเออมันยังหนาอยู่เนาะก็พักกินหน่อยเนี่ยมั้งเน
3: า
2: ะ
3: ขอให้มันสบาย
2: แม้ค่อยเบาท้องเบาไส้เป็นความ
3: ครับ
2: เอาออกสมือแม่มือละหน่อยน่ะมันย้อนเข้าสู่
3: เดี๋ยวมันออกตอนเช้ากับไม่ออกตอนเย็น
2: อย่าไปว่าจังสารถึงออกตอนเช้าโอ้แสดงว่ามันยังไม่ปรับมันยังไม่ปรับเนาะ
3: มันกระปิกกระปอยอยู่ตอนนี
2: ้อืมคะแนนเพิ่นอ่อนดอกเน
3: า
2: ะ
3: จ้าอ่อนอยู
2: ่เออเอาโอเค
3: เดี๋ยวกินเมื่อที่ก่อน
2: จ้า
3: เมื่อละก็จะสร้างไม
2: ้จ้า
3: อยู่เล่นนู่นอยู่ละครอยู่จังอำเภออะไร
2: อันทานพนม
3: อ้าวอยู่นี่ไม่ใช่อยู่เล่นนู่นวะ
2: เอาก็เคอกันฮะละเนาะมีบ้านเดี๋ยวว่าผู้ไทย
3: ผู้ชายเลนูไทย
2: แม่นสาวผู้ชายเมืองนครจ้าห่างเลนู4กิโล5กิโล
3: ถ้าสะกดกับไทยโย
2: แม่นจ้าไทยกะเลิงค่ะไทยโยไทยกะเลิงจ้า
3: ครับถ้าลพบุรีก็ไทยกะเลิง
2: บ้าเออไปกะเหลอบ่ไปกะเหลอบ้า
3: ไปกะเหลออ
2: ืมจ้าม
3: ันมีลพบุรี
2: โอ้จ้าค่ะ
3: เอาเพลง
2: เพื่อค่ะ
3: กับท ายาโมนี
2: ่กราบเท้ายาโมเนาะอืมจ้าค่ะอยู่ดีมีแห่ง
3: คุณกำลังเจอสมือเด้อ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้ะ
3: ทุกเสียงทุกสายเด้อ
2: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้ะขอบคุณนะคะอยู่ดีมีแห่งเด้อเนาะไข่ละละออกมาแล้วก็ดีเจอนำแน่ดีกว่าถ้ามันมีออกแล้วมันหุ่นหวยมันหุ่นหวยได้ถ้ามันมีออกนะแต่ผู้ค้าก็เยาะอยู่ได้เยาะไส้สวัสดีจ้า
4: จ้าอันมีคนสนใจจักรยานนะสามล้อไฟฟ้านะ
2: โอ้สามล้อไฟฟ้าอยู่ทางเลิศคันนี้อยู่ทางเลิศเนาะ
4: ทางท่าบ่อหนองคาย
5: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
6: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717

0: สุไลลืมทีมพงพันธ์พี่น้องเก่ายาสุละเผ่าเสือย่อหยองผู้อื่นดีหักกันเพลงกันเด้อพี่น้องเด้อมากคือเก่าผู้ขาสาวผู้ไทยเมืองนครนะคะทักทายพี่น้องหลายๆจังหวัดเนาะฝนตกบ่เนาะจังคือเงียบกิรีแท้พี่เรืองยศทางสารคามมื้อนี้ไปผู้เด้ไปสระแก้วไปตรวจตาไปเป็นข้าราชการอยู่ทางโน้นแต่ว่าเกษียณแล้วแต่ว่าเป็นรักษาประจำอยู่ที่สระแก้ววันนี้ไม่อยู่เด้อไม่ได้ฟังวิทยุเลยไปสระแก้วกลับวันที่17ว่าสินได้ไปเอาโศกเอาใส่เนาะกลับวันที่17เอาขอให้ปลอดภัยหลายๆทางเนาะทั้งการเดินทางนะคะทั้งการตรวจสุขภาพร่างกายเจ้าของเนาะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็หายไวๆเนาะจากสายตาแล้วเราก็เอาเควีโกไปกินเนาะดูแลตานี่เป็นตาต้อกระจกต้อหินจากต้อหินจากต้อกระจกแล้วพอมาเป็นต้อหินแล้วเอาเจ็บตาพอเอาไปกินแล้วผัดคือสีไข่ๆหั่นเนาะก็ดีกว่ามีได้กินแล้ววะดีกว่าทากันเวลาบางคนนี่ป่งได้บางคนโอกยาดอกเทาล่ะเท่าไม่ได้เท่าสะสือได้พี่น้องแก่ไม่ได้แก่เฉยๆได้แก่แล้วยังทรมานด้วยน่ะจะเอายังไงเอาแบบแก่ทุกคนมันแก่ทุกคนแหละแก่ทุกคนก็จะเจ็บปวดทุกคนแต่เราก็ต้องดูแลให้ทุเราเบาบางให้ทุเราเบาบางกินไปก็จะค่อยๆซ่อมค่อยๆแปลงให้ฟื้นฟูกลับขึ้นมาละวะเนาะคันแม่นเป็นกับตาขี้ตาโพตาหรือว่าตาฟ้าฟางหรือว่าเจ็บตานักตาอดโตดจากเป็นผะเหลอออกไปกลางแจงเวลาฝนเศร้าตกนี่แดดว่าสั้นโอ้อยากหลับเด้คืออยากหลับตาตลอดแท้อันนั้นคืออาการแพ้แสงนะคะหลายคนมีหูจักเป็นเผลอออกกลางแจ้งปะคืออยากหลับตลอดคือมื่นตาไม่ได้นั่นแหละค่ะจอประสาทมันกำลังจะเสื่อมเนาะมีคนเว้าสู่ฟังอยู่ไหนก็เลยเอาประสบการณ์นี้มาเว้าสู่พี่น้องฟังเขามีหูจักบางคนเนี่เป็นติ่งออกมาค่ะจะร้อนในรูทวารไม่รู้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นมันเป็นติ่งออกมาอันนั้นก็คือลิสีดวงทวารที่มันยื่นออกมาแต่เพิ่นยังไม่ได้แสดงอาการเพิ่นจะแสดงอาการตอนที่เฮากินของแสลงกินของพิษก็จะเป็นกินหน่อไม้ติดต่อกัน3มื้อ4มื้อกินอันใบชะพูนี่ใบชะพูพะอีเลิศเนาะกินอาหารที่มีอันผลึกพักมีชีสะที่มีหรือว่าผลไม้หรือว่าอาหารเนาะอาหารที่มีกรดยูริกเยอะนี่เพื่อนก็จะออกมาได้พี่น้องเจ็บบวมแล้วหลอดเลือดดำอักเสบทรมานนั่นแหละค่ะจึงกวีกวาดไปหาดูแลไปหารักษาเนาะเพราะฉะนั้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระบบขับถ่ายตื่นเช้ามาเนี่ยออกน้อยออกมากก็ขอให้ออกเนาะออกน้อยออกมากก็ขอให้ออกนะคะเกลือเนี่ยสาเอาป้าไว้เอสเพอคือว่าอมเกลือเพื่อที่จะให้ฟันแข็งแรงให้ปากบ่มีกลิ่นอายุหลายไปแล้วไปก็ต้องดูแลตั้งแต่หัวจะลดเท้าตอนยังน้อยนี่เขาจะกลับไปเป็นเด็กน้อยใหม่แล้วเนี่ยตอนยังน้อยนี่พ่อแม่สอนให้ทำโน่นทำนี่แต่อายุเยอะแล้วเท่าแล้วลูกมีการสอนพ่อแม่ได้ลูกมีการบอกมีการสอนเพราะว่าพ่อแม่เป็นพ่อแม่ของเราเขาสอนเราแล้วเขามารู้เขารู้หมดแล้วแต่ก็ไม่แน่ได้พ่อแม่บางคนก็อาจจะไม่รู้ก็มีเพราะว่าลูกนี่เขาไปสู่โลกกว้างแล้วเขาอาจจะรู้เขามีข้อมูลเขาก็เอามาพัฒนาบอกเลยบอกคนในครอบครัวเมนปากกินปากให้บอกกันดีกว่าคนอื่นบอกแล้วมันจีเจ็บเจอเพราะฉะนั้นเอาวันนี้เลยได้ยินกันอยู่บ่า
1: วขึ้น98ทางนี้ก็ยินยู่
0: 98ว่ะ
1: 98อะไรตรงนี้88ไม่ได้ยิน
0: เหรอบ่ได้ยินจักสถานได้ยินสถานีเดียวบ่
1: แม่ตะโกนสองสถานเนา
0: ะโอ้มื้อนี้ได้ยินสถานีเดียวอ่ะตอนนี้ผู้เราจัดอยู่สายอีสถานีนึงน่ะ
1: 98นั่นฮะ98
0: โอ้จ้า
1: เป็นละ98
0: เอาโอเคขอบคุณหลายๆเด้อเช็คเกอร์เด้อเช็คเกอร
1: ์
0: ใช้แก้วเพลงเพื่อคาเชเกอร
1: ์ขอฟังเพลงได้ไหม
0: จ้าเพลงอะไรจ้าห้วยราดหนุ่มห้วยราด
1: เมืองโพ
0: โอ้หนุ่มเมืองโพเอาเพลงกัน
1: เลยไม่เป็นเพลงไม่เคยรู้จักหรอก
0: เขารู้จักเป็น
1: อยู่ตำบลเมืองโพ
0: เออตำบลเมืองโพอ่ะเอาเพลงบ้านหนุ่มเมืองโพ
1: เอาฟังเพลงไงน้องยอมเสี่ยง
0: ฮะ
1: น้องยอมเสี่ยง
0: น้องยอมเสี่ยง
1: นพปลาวอ่ะ
0: จ้า
1: เอา
0: ไ
1: ปบังเพลงขึ้นตรงนี้มั้ง
0: ค่ะโอ้ยอมเสี่ยงขึ้นตรงนี้แล้ว
1: จะวางแล้วบัวเขาเนาะ
0: จ้าย
1: อมเสี่ยงขึ้นตรงนี้ล่ะมันจะเวลาเจ็ดไม่ลองดู
0: ก็เลยลองดูเป็นวะเออ
1: ไว้ไม่ได้ไม่ไว
0: ้เออเออเออเออ
1: เอาทุกวันมันมีน้ำว
0: ะโอ้บะมี่แหละมันรุนมันแหละมันรุนมันแล้วรุนลองมันแล้วแม่รุนมัน
1: รุนมันแล้วเนาะ
0: แม่นจ้า
1: ตายุตายงกินตายุ
0: เออเออ
1: เชียงตุ้งสายแล้วกันเนาะ
0: โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า
1: ดีเจคิดถึงดีเจ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะหนุ่มเมืองโพเนาะทางตำบลบางตำบลเมืองโพอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เนาะขอบคุณหลายๆสำหรับเป็นเช็คเกอร์ในการอันแจ้งผลการรับฟังเนาะบุรีรัมย์มาแล้วนครราชสีมาก็มาแล้วสุรินทร์ตืดตืดหนองคายก็มาแล้วได้0812625717มหาสารคามอันผู้ที่อยู่ทางหมอรัชพัฒน์เนาะมุนิกะทำงานได้ล่ะเนาะอาเกษียณแล้วเขายังจ้างทำงานอยู่นั่นแหละคนที่มีความสามารถเนาะไปเป็นอาจารย์แม่หรือว่าเป็นที่ปรึกษา ดีกว่าอยู่บ้านมันจะเป็นแอลไซเมอร์ไปว่าปะพบปะผู้คนดีกว่าเห็นบ่ไม่ออกเขาเข้าวัดฟังธรรมตอนเข้าพรรษานะไปเพ้อไปแล้วยามเที่ยงมาไปละจักรยานไปละเอาอันกระเป๋าห้อยซอกกระเป๋าใส่หน้าอันตะแกงหน้ารถไปละปั่นจักรยานทีลี่ทีลี่เห็นจุดเลยเขานั่งอยู่กับคุยสะก้อนไปแต่กระแปกอยู่เลยพากันกินข้าวแรงสงสัยเพิ่นยังมิทันได้รับศีลบ่เพิ่นจะกินข้าวแรงเนาะที่จริงนะถ้าไปถือศีล8นี่งดเลยตั้งแต่บ่าย3นี่งดเลยอย่าไปกินเอองดเลยอย่าไปกินมันมีผู้หนึ่งที่มาอันที่มาอยู่กับผู้ค้าเนาะวันศีลวันพระเราไปแล้วเราเลิกงาน 5:00 นแล้วเราก็ซื้อลูกศีลไปเฮาไม่ออกกินศีลแรกผู้ค้ากะยังบ่ทันได้เอ็ดเนาะปกติผู้ค้านี่จะทำน้ำอัญชันใส่ขวดไปถวายตามวัดนั้นวัดนี้แต่พออันพี่คนนี้บอกว่าบ่ต้องเอาไปดอกเขาเอาไปกินอยู่บ้านไปกินอยู่ไหนก็ช่างเพราะว่าเป็นบุญของเฮาแล้วเฮาทานไปแล้วเขาจะเอาไปไหนก็ช่างแต่ไปเห็นไม่ออกที่ไปนอนวัดนี่ซองทุ่มนี่หัวลูกหมอนเลยได้โกนกุ๊กกึกเลยได้เนาะปฏิบัติเธอได้ดูสักมือนึงไปปุ๊บนี่ไปนั่งสวดมนต์เสร็จสวดมนต์3 ทุ่มเสร็จให้นั่งจำศีลให้นั่งสมาธินั่งสมาธิอีกสักชั่วโมงนึงหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแล้วก็แผ่เมตตาเนาะแล้วเขาก็บอกว่าให้กวดน้ำนึกได้กวดน้ำเลยนึกได้กวดน้ำเลยวาซานเนาะไม่เคยไปจำศีลหรอกแต่ว่าไปเห็นไม่ออกหรอโอ้เมื่อก่อนนี่จะไปอันไปสวดพุทธาภิเษกโอ้มีพุทธาภิเษกอยู่ทางเลอละไปได้สอดแจงสอดแจงเดี๋ยวนี้ไปไม่ได้ละแก่แล้วมาแล้วมันจะเป็นวินเป็นเวียนก็เลยไม่ไปสวัสดีจ้าฮัลโหลค่ะฝนตกบ่คะลืมมีได้ยินเนาะ
1: ตกลูกค้าบ่แห้งหรอกค่ะ
0: โอ้จ้าสุรินทร์สุรินทร์จ้า
1: แต่มันท่าจ๋ามาปลูกไปเนี่ยเปรุด
0: แม่นบ่เปรุดบ่จ้า
1: ขอโทษด้วยตูดตกใส่ปูน7ตูดเลยแล้วมันรูดทั้งต้นเสาเนี่ย
0: มาทีนี้ก็จะปวดเส้นได้บ่เนี่ย
1: บอกคนมันหนักคนมั่งโยนแห้งโบดถ้าตีนยันพื้นกินนะ
0: อย่าลืมอันน้ำมันนวดนะทาน้ำเด้อทาก้นทาอะไรนะเดี๋ยวมันจะมึนชาได้นั่นเส้นได้นั่น
1: ปู่กันแน่พิธีเพชรผูกสายเปรย์นะพิธีเอ้ย
0: เออ
1: พ่อไอ้ยังพิธีป้าย่างเนาะ
0: โอ้ยอันบริมาเรายังโกโกงโกยอยู่ในเฮือนทะละนั่นกันไ
1: หนเอาสายเปรย์สายเจอนั่นแหละเด้อ
0: จ้า
1: ไปรุ่นไรก็เอาสายเปนี่แหละ
0: จ้า
1: หมอแม่วันเพ็ญน้ำปาตีน้ำด้วยแม่มงคลแม่มนท่าแม่บุญมาทุกแม่ทุกแม่เด้อ
0: จ้า
1: โอ้ก็เสียงมันนี่แหละเสียงนุ่มยังโพน้ำด้วยนุ่มยังโพด้วย
0: จ้าอยู่ใกล้กันบ่คะ
1: กับติดกันอะไรคะอำเภอนะบ่ห่างบ่พ่อ50 โลดอก30-40 โล
0: อ
1: ะไร
0: ประ มาณนั้นโอ้จ้าจ้าจ้า
1: อ๋
0: อค่ะเอาแล้วพ่อเสริมฟังชุมชนได้ไหมตอนนี้
2: พอเสริมบ่เคยผมไปใส่พอเสริมกับหมุนฟังสถานการณ์สิรินของนางฟ้านี่ติ
0: บ่เพราะว่า 10:00 นนี่ลองฟังชุมชนเด้อจ้ะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีจ้ะขอบคุณ
2: นะของนางฟ้านี่ละเด้อจ้ะ
0: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพอเสริมทางสุรินเนาะเอ้าฟังเพลงสักก่อนเดี๋ยวพี่น้องจะไม่ได้ฟังเพลงเนาะพี่น้องทางอันนี้กับโคราชคือกันได้นี่เนาะกับเท้าย่าโมสุนารีราชสีมานะคะฟังน้ำ

นี่คือลำตังหวายม้วนม้วนของพี่น้องทางสปป.ลาวเนาะส่งเป็นความสุขค่ะพี่น้องนะครับฟังกันหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์นะคะมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีสุรินทร์แล้วก็นครราชสีมามหาสารคาม101จังหวัดเลยนะคะขอบคุณหลายๆเด้อที่ติดตามรับฟังสาวภูไทยเมืองนครโอ้ยลืมบุรีรัมย์ลืมบุรีรัมย์ได้เดียวเหรอนี่หนุ่มห้วยราชนี่เนาะขอบคุณนะคะหนุ่มเมืองโพหนุ่มเมืองโพเอาขอบคุณหลายๆเด้อทุกๆกำลังแรงเจอค่ะมีปัญหาสุขภาพใส่ตรงใส่ตาหรือว่ากินมิแซบนอนมิรับหอนท้องหอนไซปัญหานี้จะเบิดไปถ้าพี่น้องดูแลด้วยเควีโกน้ำสมุนไพรข่าวตองเควีโกนะคะไปดูแลเซลล์ระดับเลิกๆดูแลระบบเลือดระบบน้ำเหลืองเนาะเข้ากินอัญชาติให้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บครับสารพิษออกจากหลังไก่แล้วกินตนกินโตกับบอมี่ของเสียที่มันค้างๆมันเกาะผนังลำไส้ของเฮามันก็จะออกมาพอออกมาเสร็จเรียบร้อยเบาท้องเบาไส้เสร็จเรียบร้อยและให้คิดอย่างหนึ่งว่าลำไส้คนเรายาว9เมตรหนัก10กิโลเนาะกินเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็มาเสริมด้วยเควีโกน้ำสมุนไพรข่าวตองเควีโกนะคะที่มีภูคาว60% ผู้ได้พี่น้องเอ้ยผู้ข้าวหลายได้ 60% ผู้ข้าวนี้ทำนาทีเพลอกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวแล้วก็เสริมสร้างทางด้านของต้านไวรัสแล้วก็ต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสมากับอากาศมากับลมมากับฝนมากับหลายๆมงหลายๆทีแล้วโรคไข้สมัยนี้โอ้ยมาไวแต่ได้พี่น้องเอ้ยมาไว

เนาะเป็นวัดเป็นไอนั่นก็คือภูมิคุ้มกันบกพร่องเอาไปกินค่ะตัวนี้เนาะเควีโกน้ำสมุนไพรตัวนี้ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติอยู่19ชนิดเติมแต่งรสชาติความส้มๆหวานๆอ้ามันคือเปรี้ยวๆหวานๆเปรี้ยวหวานก็เพราะว่าเขามีเบอร์รี่สกัด5ชนิดผู้ใดเนาะมีทางเช่ามีเห็ดลิ้นจือ้อแล้วก็มีน้ำมังคุดที่มีค่าสกอร์ออเล็กสารต้านอนุมูลอิสระสูงทับทิมน้ำมะขามป้อมสมอพิเภกสมอไทยตังกุยเจียวกุหลาบเติมน้ำเพิ่งนิดนึงนะคะ0812625717กินไปแล้วจะมีเหือมีแห้งอาการเมื่อยอ้อยสอยแหลมอาการเป็นร้อยเป็นจังขนองอ่อนเส้นเอ็นของเฮานะมันอ่อนขนองย่างไปจนผัดหนังเสมยเอ็ดเผอโอ้ยเมยไปไม่ไหวมันสิล้มวาสเน่ได้จับไม้ค้ำไปซับจึกจึกจึกไปคือพลูสีนี่ค้ำไปเนาะแต่ถ้าเฮาได้กินตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะค่อยๆฟื้นฟูเซลล์ของเฮาขึ้นมาไปครับไปปั๊บไปซ่อมไปเสริมสร้างเซลล์ที่มันซึกหลอของเฮาเนาะกลับคืนมาใช้งานได้ปกตินะคะนี่คือเควีโกเนาะกินเควีโกนะคะ2ขวด1แถม1ในราคา 1,590 บาทผู้ค้าแถมกาแฟให้อีกได้สาวผู้ใดเมืองนครแถมกาแฟเฮ้ยห่อหนึ่งเนาะแถมกาแฟเฮ้ยห่อหนึ่งถ้าซื้อ2แถม1ได้3ขวด2แถม1ได้3ขวดค่ะตกขวดละ750บาทได้วิทยุธานินไปฟังเครื่องหนึ่งเนาะเควิโกนี่กินข้าวมีแซ่บเมยอิดเมยอ่อนเป็นวิ่นเป็นเวียนนั่นแหละค่ะเลือดมันเนิดตัวนี้ไปดูแลระบบเลือดระบบน้ำเหลืองเมื่อไหมมึนซ่าขับสารพิษในตับขับสารพิษในเลือดเนาะสารพิษไขมันนั่นแหละค่ะพี่น้องแล้วกะขับปัสสาวะอันเหนียวแสบๆคัดๆปัสสาวะกระปิดกระป๋อยระวังได้นั่นไปนั่นไปจะกลายเป็นต่อมลูกหมากโตจากต่อมลูกหมากก็จะกลายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเอาแล้วเขาไปสวนเขาไปแย่ซ้ายแย่ขวาเลยได้บัดนี้เขาไปขล่นล้างไก่เฮาเราได้เนาะพอมีเงินอยู่เอามาซื้อกินเงินทองเป็นของนอกกายนะคะมีไตเฮาหาไม่ได้อยู่ดอกเนาะเงินทองเป็นของนอกกายเนื้องจอกก้อนเป่งฟันหลังหน้าผู้ละที่กินข้าวมีแซ่บผู้ละที่ป่วยหักกระพักฟื้นนี่กินเผื่อมีแซ่บได้มันยังเหมยอิดเหมยอ่อนอยู่หรือว่าผู้ละที่ไปรับขี้โม่มาไปเข้ายามาแล้วมันเหมยมันเป็นวิ่งเป็นเวียนกินข้าวก็แยกค่ากินข้าวปอใดกินเข้าไปคำเลือกกับคาคอจะล่ออยู่กินตัวนี้แทน11โมงครึ่งก็กินก่อนนอนก็กินเลยตามด้วยน้ำเนี่ยล่ะเนาะเควิโก2ขวดกระตุกขวดละ795บาท 1,590 บาทถ้า2ขวดถ้า3ขวด2250นะคะเควิโกตับไตไส้พุงปอดม้ามดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้ากินไป2มื้อ3มื้อนาใส่มองมองกินตนกินตัวกับบอมี่ได้เพราะว่าครับสารพิษออกมาเลยเด้ซ่าเนาะป่วยติดเตียงย้างอันย้างขนองอ่อนย้างไปจนนอนเดิกไปเดิกมาอยู่ฮะเอาไปกินเนาะพออันสมบูรณ์นะเราอมเอาเราอมแล้วเราก็กินเราก็กินแทนน้ำเลยเราว่าเนี่ยเมื่อก่อนโอ้ยย้างบ่ได้นี่มันเป็นอย่างมันคือย้างบ่ได้เราสู้กับเควิโกอมกินกินกินแล้วก็อมไว้อมไว้สักก้อนแล้วจังกืนว่าสันย่างได้แล้วแล้ววะเนาะบางคนกินไปกินไปทิ่มฮอดไม้สักไปทิ่มฮอดไม้สักขั้นเท้าไปเนาะเอาไปกินเด้อเอาเฮอพระอรหันต์ยุเฮินยุซ่านผู้เฒ่าผู้แก่นะ70ขึ้นไปนะให้เพิ่นกิน70 80 50 50มีเฮากินบ่กินได้เนาะกินได้ถ้าป่วยถ้าเป็นนะแต่ถ้าไม่ป่วยไม่เป็นก็ให้คนที่แก่กว่าเฮานะกินซะก่อนเฮานะพอกินข้าวแซ่บอยู่เอาความสำคัญของผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่เฮือนอยู่ซั่นของเฮาให้เพิ่นกินซะก่อนหรือพอเราพอมีเงินเฮาก็จิบนำก็ได้เนาะเฮาสั่งเอ็ดเวเอ็ดการหาเงินหาทองได้แบบสบายสบายนะคะอย่าทาแต่เงินอันเงินเดือนได้เงินเดือนซ้ำนั้นผัดกินพลบดซะแล้วมีได้กินแล้วเนาะ390บาทนะชาติไทยระบบขับถ่ายเนาะแต่ถ้าเป็นเควิโก2ขวดค่ะ 1,590 บาทรสชาติเป็นน้ำเลิศคมบ่วายเปรี้ยวๆหวานๆนะคะเปรี้ยวๆหวานๆเปรี้ยวหวานเพราะเผอตัวนี้อย่าลืมว่าเขาสกัดเย็นเด้อไม่ใช่น้ำหมักเขาสกัดเย็นด้วยโรงงานที่ท
ทันสมัยเครื่องจักรเครื่องกลโรงงานที่ทันสมัยนะคะเควิโกขวดหนึ่งเท่าไหร่แยกซิม 1,290 บาทบ่ต้องกินขวดหนึ่งมันแพงกิน2ขวดเลย2ขวด 1,590 บาทตกแล้วกับขวดละ795บาทนะคะ ISO 22,000 ผู้ใดเควิโกน้ำดื่มสมุนไพรเควิโก0812625717ใส่ตรงใส่ตาตาหมัวทรงลงขี้ตาโพตาตัวนี้เอาไปกินเบาหวานขึ้นตาหรือว่าอาการเกี่ยวกับอันไปลอกตามาแล้วมันยังมีแจงปั่นเลอร์กลิ่นค่ะตัวนี้สารสกัดจากธรรมชาติอยู่13ชนิดเนาะ13ชนิดเนาะพระเอกนางเอกอาทิก็คือจะเป็นพวกดอกดาวเรืองบิวเบอรี่โกจิเบอรี่อาเซโรล่าเชอร์รี่เมล็ดองุ่นแคนเบอรี่ราสเบอรี่สตรอเบอรี่ผงอาซาอีผงพุนเยอะแยะมากมาย13อย่างใน1แคปซูล1แคปซูลเนาะก่อนนอน1แคปซูลตื่นขึ้นมาแรกๆวันที่3ไปปุ๊บเช้า2แรง2มันจะเห็นผลไวเด้อพี่น้องเด้อโทรหาผู้ค้า0812625717จะเอาสายตากระปุก1เอาชาไทกระปุก1เอาอันกาแฟกล่องนึงรวมกัน3อย่าง 1,290 บาทเป็นลิสต์ดวงทวารเอาอันเพชรสังฆาฏ1สายตา1ชาไทย1ปั๊บมีได้ชาไทย 1,290 บาทจับมัดใส่กันได้เบิดนะคะให้กับพ่อเสริมนำเด้อเพลงนี้จากหนุ่มเมืองพ

0: 0818-5717ย้ำ0812625717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
2: เบอร์สาวภูไทยเมืองนครเด้อพี่น้องเด้อ0812625717เมืองเลยมาละบ่เมืองเลย0812625717ซีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเนาะได้ยินแค่สายเดียวโทรมาถามเรื่องมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าส่งทั่วทุกๆจังหวัดทั่วประเทศเนาะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็ได้นะคะแล้วกับพี่น้องทางสปป.ลาวเด้ออยากจะได้ผลิตภัณฑ์นะคะพอใหญ่ไม่ใหญ่ถ้ามีปัญหาทางด้านของระบบขับถ่ายเยอะเฮอเอาไปกินค่ะชาไทยกล้องนึง390บาท2กล้อง703กล้อง 1,000 บาทนะคะชาไทยตัวนี้แคลอรี่น้อยมาก1ซอง50กิโลแคลอรี่บ่มีน้ำตาลบ่มีไขมันบ่มีคอเลสเตอรอลนะคะรสชาติอร่อยเข้มข้นมากไม่หวานเลี่ยนนะคะตัวนี้ยังซอยทางด้านของเฮามีค่อยได้ออกกำลังกายเพิ่นก็จะไปซอยทางด้านของเผาผ่านไขมันในร่างกายพร้อมกินไปกินไปลดน้ำตาลในเลือดนำนะคะสำหรับเควีชาไทยจะเอาเควีชาไทยคู่กันกับ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะกระทรวงการคลังเตรียมใช้แนวทางภาษีสรรพสามิตรับมือวิกฤตพลังงานนายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกถึงแนวทางการดูแลราคาพลังงานที่ปัจจุบันปรับตัวสูงขึ้นว่าขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาการใช้ภาษีสรรพสามิตเป็นอีกเครื่องมือในการรับมือวิกฤตพลังงานและดูแลค่าครองชีพของประชาชนปัจจุบันรัฐบาลมีเครื่องมือในการบริหารจัดการราคาพลังงานอาทิการใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากโรงกลั่นมาใช้ลดภาระราคาน้ำมันและการใช้ภาษีสรรพสามิตที่ผ่านมาไม่ได้เลือกใช้มาตรการด้านภาษีเนื่องจากการลดภาษีจะทำให้รายได้รัฐบาลลดลงขณะที่รายจ่ายยังอยู่ในระดับสูงและอาจทำให้ต้องกู้เงินเพิ่มมหาดไทยเดินหน้ากำหนดตัวชี้วัด7กรมในสังกัดยกระดับการบริหารราชการควบคู่การให้บริการประชาชนนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านบริหารเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการส่วนราชการในกระทรวงมหาดไทยครั้งที่2ทับ2569โดยเปิดเผยว่าในปี2570กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำคัญและตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกันมุ่งเน้นภารกิจสำคัญที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้างอาทิการลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและลดฝุ่น PM 2.5 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการป้องกันพื้นที่เสี่ยงจากอุทกภัยการปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดอย่างครบวงจรตลอดจนการขับเคลื่อนการปรับแก้เส้นแนวเขตที่ดินของรัฐให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
6: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
7: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มรึ
8: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
7: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
8: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
9: ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิส CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิส CBD ราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่0817560777
10: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามิน D3 และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวใส
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
12: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมเลิศอะ
13: ใครจะคิดว่าอนันต์ปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟแฮปปี้เทรนแก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCPและ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่

0: สอบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: ไหนเปล่าเลยความจริงที่น่ากลัวคืออาการปวดเสียงก๊อบแก๊บหรือความฝืดเวลาพับงอหรือเดินคือสัญญาณที่บอกคุณว่าข้อและกระดูกของคุณกำลังเสื่อมลงวันนี้คุณอาจยังเดินไหวแต่ถ้าคุณนิ่งนอนใจปล่อยไว้วันหนึ่งการลุกนั่งเดินขึ้นบันไดหรือแม้แต่ก้าวสั้นๆอาจกลายเป็นเรื่องยากย้ำนะทุกคนสิ่งที่เกิดกับคุณเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายสร้างมวลกระดูกได้น้อยลงขณะที่การสลายเกิดขึ้นมากขึ้นหากไม่ดูแลก็อาจเพิ่มความเสี่ยงของปัญหาข้อและกระดูกในอนาคตอย่ารอจนการเดินกลายเป็นภาระขอแนะนำกาแฟฮอมคอฟฟี่กาแฟคอลลาเจนที่ช่วยเติมความสดชื่นในทุกเช้าช่วยให้คุณกล้าเดินและปลุกความกระชุ่มกระชวยในตัวคุณหมั่นเดินหมั่นขยับตัวกว่าทุกวันและยังมีคอลลาเจนชนิดที่2และสารอาหารสำคัญเพื่อช่วยดูแลสุขภาพข้อต่อไปพร้อมๆกันรีบหันมาดูแลตัวเองวันนี้เพื่อให้ก้าวเดินได้อย่างมั่นใจในวันข้างหน้าโทรด่วนวันนี้โปรดีๆรอคุณอยู่นะโทรเลย043-009-888 043-009กด83ตัวนะทุกคน
3: ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟฮอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83ตัวนะทุกคน
2: หอมคอฟฟี่เลือกชุดที่เหมาะกับคุณชุดทดลอง1เดือน3กล่อง435บาทชุดเปิดใจห่วงใยสุขภาพ4กล่อง580บาทแถมน้ำมันนวด1ขวดสบู่1ก้อนชุดครอบครัว9กล่อง 1,300 บาทแถมกาแฟ1กล่องสบู่2ก้อนแถมน้ำมันนวด2ขวดรวม10กล่องเหมาะสำหรับทั้งบ้านชุดแบ่งปัน20กล่อง 2,500 บาทเหมาะสำหรับกินแบ่งปันหรือขายต่อแถมสบู่8ก้อนน้ำมันนวด8ขวดเฉลี่ย125บาทต่อกล่องชุดสร้างธุรกิจสร้างรายได้1ลัง 4,820 บาทรับของแถม1โหลฟรีเหมาะสำหรับซื้อไปขายต่อเลือกชุดที่เหมาะกับคุณสนใจสอบถามได้เลยโทร043-009-888 043-009กด83ตัวนะทุกคนHOME COFFEEคุ้มค่าทุกชุดเลือกได้ตามกำลัง

0: าวังสะพุงเท่าเอราวัณเท่าผานกเขา
1: ต้องมี
0: เท่าหน้าเหี่ยวหน้ายุง
1: หุ่นเค้า
0: ขอโทษอันหน้ายุ่งนี่เป็นตายุ่งหลายบ่แม่จ้าใครตั้งซื้อหน้ายุ่งเนาะจังขอนแก่นนี่คือบ้านเมืองก่อขึ้นย้อนว่ามีพระธาตุขามแก่นมีขอนไม้คือเป็นไม้ขามแก่นจังซี่นะมันก็ตั้งตามซื้อหมู่บ้านแล้วล่ะแม่นบ่ล่ะแม่แม่นบ่จังอำเภอธาตุพนมก็มีพระธาตุพนมเด้แม่นบ่แต่ว่าประเด็นหน้ายุ่งนี่มันเป็นตาไปอยู่บ่ยังเป็นตายุ่งหลายแท้ซั่นเด้
2: อย่าให้ลูกเต้า
0: เอาไปสุรินดีกว่าไปสุรินดีกว่าเศร้ากะส้นแล้งกะส้นส้นก้า
2: วขอบคุณอส
0: อันอันลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นมาเลยเป็นจังหวะเนาะแม่เน
2: า
0: ะพ่อจ๋าแม่ครับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อลุงแม่ป้าอ้าวอาป้าแม่ใหญ่จ๋าได้เวลาโยกสดละเด้อกาแฟห้อมคอฟฟี่เวลาดีได้ยินเสียงบักลามาโยกกึบละเด้อท่านผู้ใดบ่ทันได้กึบบ่ทันได้กึบก็ได้อย่าให้เสียโอกาสอย่าให้พลาดจังหวะดีครับผมพี่น้องครับในฐานะที่ทุกท่านเป็นเสาหลักของครอบครัวผ่านห่อนกับผ่านมาหลายผ่านหนาวกับผ่านมาเยอะอาบน้ำบาดาลมาก่อนลูกก่อนหลานเขาแม่นบ่ย่ายแม่สังเกตบ่ครับว่าปัจจุบันเรื่องนึงที่มันน่าเจ็บปวดแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องนึงที่สังคมไทยควรได้รับการแก้ไขคือวิกฤตการนอกใจการมีสู้การมีความสัมพันธ์ซึ่งไร้ความซื่อสัตย์ต่อกันนะแม่ครับแม่ตอนนี้กำลังเผยแผ่อยู่ในทุกกลุ่มทุกอายุโดยเฉพาะวัยที่กำลังสร้างกำลังแปลงนะครับเมื่อนั้นผมไปพัทยาเนาะกำลังนั่งกินข้าวอยู่ในร้านอาหารพ่อใหญ่อันนึงคุยกับเมียฮัลโหลที่รักตอนนี้พี่มาประชุมอยู่ที่เชียงรายพี่น่าจะกลับอีก2วันพะวะเอาแม่แนวใดเนาะวันนี้กูมาถือจังหวัดบ่กูว่าสิมาเที่ยวพัทยาซะดอกจังได๋เจ้าค่อยบอกว่าอันมาประชุมอยู่เชียงรายเนาะว่าซั่นก็เลยบ่กล้าถามเราดอกว่าเจ้ามาผิดจังหวัดบ่พ่อใหญ่ว่าสิถามอยู่หาบ่กล้าว่า
1: สู้เด้อ
0: เอาจังได๋ก็แล้วแต่ครับอาชีพมันเป็นเรื่องเล่าของสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้บ่สิเป็นหาเช้ากินค่ำข้าราชการนักธุรกิจระดับสูงโดยมีสังคมโซเชียลเฮ็ดให้ติดต่อสื่อสารขนาดนั่งกินข้าวอยู่ต่อหน้ากันแท้ๆอันเมียคุยกับผู้บ่าวนี่ผัวก็ยังบ่ฮู้แต่วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยเนี่ยข้าเจ้าให้เกียรติคู่ชีวิตได้ครับการให้เกียรติคู่ชีวิต1จะเฮ็ดให้ครอบครัวมั่นคง2จะเฮ็ดให้นะครับลูกหลานได้อาศัยเพิ่งพึงคันครอบครัวแตกแยกนี่สิ่งที่สำคัญที่สุดนี่คือคนซวยนี่บ่แม่นผู้ใดได้ลูกหลานนะครับต้องเป็นกำพร้าทั้งที่พ่อแม่ก็ยังมีชีวิตอยู่เขาต้องเติบโตท่ามกลางครอบครัวที่แตกแยกขาดความอบอุ่นและกลายเป็นปัญหาของสังคมต่อไปจังซั่นล่ะเพราะฉะนั้นแล้วพลังของผู้สูงวัยอีแม่พ่อตามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดที่จะเตือนสติเพราะว่าลูกหลานเขาเสียเฮาเด้นะครับเฮาเป็นลมโพลมไส้ให้เขาให้เขาเอาทํานองคล้องถ้ำกูอยู่กับตามึงมากกูอยู่กับยายมึงมาฮอดมื้อนี
1: ้เฮา
0: ก็ย้อนมีความหักความศรัทธาความรักความซื่อสัตย์ต่อกันคันมันบ่ฟังกับอ่านก่อนให้มันฟังอันความรักความซื่อสัตย์สมบัติชาติพังพินาศเพราะกิเลสพาเหตุผลเทคโนโลยีล่อลวงใจปวงชนทุกอาชีพทุกแห่งหนหลงกลลวงลืมคำสัตย์ปฏิญาณที่ให้ไว้ปล่อยหัวใจไฟชูชื่นไม่คิดหวงทิ้งลูกหลานน้ำตานองกำพร้าสวงวรรณธรรมอันใหญ่หลวงต้องร่วงโรยขอแรงแม่แรงเท่าแก่ช่วยเฝ้าเตือนอย่าปล่อยเพื่อนปล่อยลูกหลานให้หิวโหยความรักแท้ในครอบครัวที่หลุดลอยช่วยฉุดปอบประลมป้องกันไว้ให้ยั่งยืนเด้อแม่เด้อโอ้เกือบมันบ่ลงเจ้าก็จะเดาอะไรไม่ไอ้สยามใช่แต่งเตรียมตัวได้มั้ยเตรียมจังได๋ลังเทียมมันก็มีมือเป็นพ่มบางอารมณ์ก็เป็นมัดบางอาการก็เป็นคนคือว่านั่นล่ะเนาะแม่นบ่แม่คนได้คนหัวม่นกินข้าวเนาะเอ้าเว้าแล้วก็บ่อยากเว้าหลายใหญ่ห้างละแม่จ๋าเริ่มต้นเลยดีกว่าวีรพลวงศ์ศิลป์แม่จ๋าจดเบอร์ลูกไส้ไว้ไปสั่งละติกาแฟนะๆ043-043-0-0-0-9-8-8-8 043-043-0-0-9-8-8-8 แล้วเห็นเมียเขา โอ้ยเบอร์โทรแม่มาเบอร์โทรจังไหนมาเข้ากับจังหวะอันเพียงเถอะบุ043009888ได้แม่เด้อ043009กด83ตัวการประมูลยังมีลองเพียงดีแลกกล้องละบาทตอบปัญหาทานรางวัลยังเต็มอิ่มคือเก่าครับมื้อนี
3: ้อุ๊พ่อตา

0: นี่ล่ะครับแม่ล่ำทำนองกาเต้นก่อนล่ำทำนองกาลสินมากกะสิเป็นยังซี่ล่ะพ่อแม่เอ้ยเป็นฤาษีหนีคาเลขเสกอาคมจนหมาเห่าบอกเลขเขากะบ่ถึกได้ซึกออกมาหุ่มลายแล้วเดี๋ยวนี้แห่งเป็นไห้ได้ลูกสี่และเมียสองคาถาของอาคมคือวิชาเสกเด็กน้อยคือวิชาเสกคนลงทองโอ้ยตะระตะตะตะตะตะระตะตะตะตะโอ้ยกากหลายยังวะแม่ข้าพเจ้าเองก็มีนามแล้วว่าฤาษีร้อยวันพันปีก็บ่ได้คิดว่าสิมาเป็นฤาษีดอกตอนนี้ก็อาศัยอยู่นี่นะแถวทําผ่านหนูเข้านี่แล้วยายไปไล่มองทางวังสะพุงเอราวัณผ่านหนูเข้าหน้าแห้วด่านซ้ายยายไปอยู่ในเมืองโรงพยาบาลละลามค่อยไว้ค่อยก็เลยหนีมาฮะแล้วเว้าไปเว้ามาแล้วมันกะกุ้มฮะแล้วชีวิตมันหากินยากซื้อมือก็สิได้เป็นฤาษีก็ขายลอตเตอรี่มาก่อนขายลอตเตอรี่ก็ขายดีอยู่ดอกแต่ก็หามีแต่คนเซ็นเซ็นแล้วก็บ่จ่ายข้างกันดีจังโอ้ยเอาอันนี้ก็มาพ่อผีพ่อน้องแล้วก็อยากให้คล่องคั่งเอาไปไว้ใส่ไว้ดูแลสุขภาพเดินทางค้าขายก็ดีหลายตอนนี้ซื้อเมื่อสุวรรณนี้คนบ้านเฮาแล้วโอ้ยทํามาค้าขายคันบ่เดือดบ่ร้อนก็อยู่บ่ได้คันเดือดร้อนละก็ขายดีขายดีขายยังล่ะขายก๋วยเตี๋ยวคันหม้อมันบ่ฮ้อนแล้วมันก็ลวกน้ําบ่ได้โอ้ยนอนก็ได้เออแม่นอีหลีเด้อเนาะแม่เนาะแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวนี่หากินกับความเดือดร้อนตัวเออคันบ่เดือดบ่ร้อนก็ว้ายเส้นแข็งนะครับมีแม่ใหญ่อันนึงอยู่ทางเขาวังสะพุ่งขายก๋วยเตี๋ยวดีดีเล่าก็ได้เออนะครับเด็กน้อยก็เลยย่างไปยายว่าซั่นยายตุ๋นเนื้อจังได๋ให้ผมถามแน่ว่าซั่นโอ้ยสิบ่ถามยายจังได๋ตั้งแต่สร้างยายใหญ่นะแล้วเออสอนแม่ยายมาแม่ยายก็เอาสูตรลับนี่น่ะสร้างต่อให้แม่แม่ก็สิได้สอนลูกสอนเต่าต่อแม่นโตมีเงินเป็นล้านแม่ก็บ่สามารถที่จะให้ลูกให้เต่าไปดอกลูกเอ้ยสูตรนี้มันเป็นสูตรพิเศษของวังสะพุงบอผมก็อยากรู้ว่าย่ายตุ๋นเนื้อจังได๋บอกบ่ได้บอกบ่ได้ละบอกบ่ได้อีหลีคำมาซื้อกินเอาคันยากก็ได้แต่อย่าไปเอาสูตรแม่ไปขายแข่งแม่เถาะบอบ่แม่นจังซั่นเด้ครับย่ายอันที่ผมถามนี่คือเจ้าตุ๋นเนื้อจังได๋มันคือบ่เปียซั่นเด้อย่าเนี่ยยำจังได๋ก็บ่เปียติดเขียวหอยอยู่นี่ไปเบิ่งกล่องอีหลีอยู่ข้างโต๊ะเนี่ยข่อยละเมื่อยขากรรไกรเอาติว่าซั่นโอ้ยกะบ่บอกแม่ตามตรงนะลูกเอ้ยมันฟ้าวมื้อเช้านี่แก๊ดเบิดพัดว่าเอ้ยตาได้เด้นี่ก็ได้เอ้าว่ากันไปจ้ะแม่จ๋าม
1: ั่วอีหลีรายการหนุ่มสยามชัยสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรโอเดอร์พี่น้อง0894224444 0894224444ซี เด้อครับพี่น้อง
2: คุณเคยเป็นไหมกาแฟกำลังจะหมดต้องโทรสั่งใหม่รอของอีกหลายวันสุดท้ายขาดช่วงในการดื่มช่วงเข้าพรรษานี้ Home Coffee อยากให้คุณซื้ออย่างคุ้มค่าซื้อครั้งเดียวดื่มต่อเนื่องได้ยาวๆไม่ต้องเสียเวลาสั่งหลายรอบสำหรับลูกค้าใหม่อยากลองอยากพิสูจน์คุณภาพเราแนะนำเริ่มที่4กล่องเพราะดื่มต่อเนื่องจะเห็นความคุ้มค่ามากกว่าการซื้อเพียงกล่องเดียว4กล่องเพียง580บาทแถมฟรีน้ำมันนวด1ขวดสบู่สมุนไพร1ก้อนแต่ถ้าคุณเป็นลูกค้าประจำ10กล่องเพียง 1,300 บาทเฉลี่ยเพียงกล่องละ130บาทแถมฟรีน้ำมันนวด2ขวดสบู่สมุนไพร2ก้อนและถ้าคุณเป็นสายคุ้มตัวจริง20กล่องเพียง 2,500 บาทเหลือเพียงกล่องละ125บาทเท่านั้นรับฟรีน้ำมันนวด4ขวดสบู่สมุนไพร4ก้อนของแถมเยอะขนาดนี้
3: ก็บไว้ใช้เองก็ได้หรือแบ่งให้พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่เพื่อนบ้านคนทำงานหรือคนที่คุณห่วงใยก็ยิ่งอิ่มใจ
2: Home Coffee เชื่อว่าความคุ้มค่าไม่ใช่แค่ราคาที่ถูกลงแต่คือการซื้อครั้งเดียวได้ทั้งสินค้าได้ทั้งของแถมและได้ส่งต่อความห่วงใยให้คนรอบตัวเข้าพรรษานี้เลือกความคุ้มเลือกความต่อเนื่องเลือกหอมคอฟฟี่โทรเลย043-009-888 043-009กด83ตัวนะทุกคน
4: ถ้าซื้อกาแฟใหม่แล้วต้องจ่าย 1,000 บาทผมยอมเก็บเงิน500ไว้แล้วเลือกรุ่นนี้ดีกว่าครับ4กล่อง580กินแบบยาวๆ2เดือนไปเลยแล้วได้ตัวท็อปออปชั่นเต็มทั้งกล่องกินแล้วปลอดภัยสบายใจกว่าเลยนะครับได้ความหวานจากหญ้าหวานครีมเทียมไขมันทรานส์ไม่มีไฟเบอร์ส้มแขกช่วยระบายถ่ายคล่องก็มีมาให้ก้าวเดินอย่างมั่นใจในท่านที่มีปัญหาข้อเข่าดังเอวลั่นด้วยส่วนผสมคอลลาเจนก็ดีนะครับเรียกได้ว่าเพียบพร้อมแล้วสำหรับกาแฟ Home Coffee กล่องนี้นะครับ
5: แล้วก่อนส่งมอบกาแฟก็ได้ให้ครีมนวดและสบู่สมุนไพรผ้าถุงผ้าเช็ดตัวแว่นขยายกาแฟท่านชายโกโก้คอลลาเจนเชอริสให้เลือกตามความต้องการใส่ไปอีกด้วยกาแฟ Home Coffee ชุดนี้ราคา4กล่อง580สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้แล้วนะครับโทร043-009-888 089-422-4444 095-383-5555
6: ยุคข้าวยากหมากแพงหากเงินก็อยากประหยัดสุขภาพดีก็อยากได้เลือกกาแฟ Home Coffee นะครับทุกคน
0: เขาลือว่าเจ้านั้นเป็นสาวแล้วเป็นสาวในบ่แม่นเป็นสาวยังได้แม่เป็นสาวอีกรอบไหมครับมันคือคักขึ้นแน่แต่อีแม่ผมแม่นะครับคนเฮานี่สิเฒ่าคนเฮาสินุ่มเป็นได้2แบบครับแม่เขาเรียกว่าบ่แม่นเฒ่าแล้วเฒ่าเลยเด้บ่แม่นเฒ่าแล้วเฒ่าเลยให้คนเขาได้เว้าได้ว่าเด้ชีวิตเฮาต้องมีความสุขสูงไว้แบบมีคุณค่าอีแม่จะกินกาแฟคอลลาเจนดีกว่าจ้ะแม่ดีกว่าเฮากินกาแฟที่เอาง่ายเขาว่ายางเขาหน้าปากซ้อยผมอยากให้ข้าวนี่ประชาสัมพันธ์ออกอากาศกระจายไปทุกหม่องคนบ้านเฮาสิได้หลังเที่ยงที่ลี่หัวเขาที่เคยดังเคยลั่นสิได้รับข้อได้กินอย่างเต็มที่แม่จ๋าพ่อครับหลายคนถามผมว่าสยามไส้ให้แม่ถามในลูกละเป็นยังต้องกินกาแฟลูกพอให้2ข้อคันแม่จํา2ข้อนี้ได้1คือปลอดภัยปลอดภัยก็สิแยกออกเป็นอีกเด้ปลอดภัยต่อสุขภาพและกระเป๋าสตางค์ปลอดภัยกับสุขภาพบ่มีน้ำตาลปลอดภัยกับกระเป๋าสตางค์ราคามันถูกจาก350ลดต่อเนื่องยังลดอยู่ไหนแม่เป็นยังจะค่อยลดเอาเหตุผลบอกกันเลยเนื่องจากว่าปกติขายกล่องละ350นะครับเนาะเป็นกาแฟคอลลาเจนคุณพ่อคุณแม่เบิ่งเศรษฐกิจด้วยครับของขึ้นบัดขึ้นสู่แนวบ่ขึ้นแต่ค่าแรงบ่ขึ้นแต่ค่าแรงบัดนี้คุณพ่อคุณแม่ลูกหลานผู้หาเงินล่ะหาให้แม่ป้อมๆสุขภาพดีก็อยากได้นะครับเงินก็อยากประหยัดเฮาเลยจัดให้เลยปรากฏว่าพอเฮ็ดแล้วมันได้ผลครับแม่คนซื้อหลายเฮาก็เลยขายในราคาส่งให้เลยนะครับขายปีกในราคาส่งกล่องละ145บาทแต่เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพน้ำตาลบ่มีไขมันท่านบ่มีครีมเทียมบ่มีปลอดภัยแล้วนะครับราคา145บาทปลอดภัยแล้วอันที่2ครับเหตุผลคือได้ประโยชน์มันปลอดภัยซื่อๆบ่มีประโยชน์นี่อีแม่กินน้ําออกก็ได้ย้ายเด้อขวดได้บักคําผสมน้ําขัวข้าวเมากินก็ได้ขัวข้าวหยังก็ข้าวขัวข้าวเมาจังได้พูดนี่ก็ได้ขัวข้าวขัวกินก็ได้ตดปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งอยู่หั่นโอ้ยเดี๋ยวมื้อนี้สิล่ําสิล่ําก่อนตดให้ฟังแม่ล่ําก่อนตดให้ฟังโดยเฉพาะพี่น้องทางอันแถวอันมุกดาหารพี่น้องแถวอันค่ำชะอีนี่มักหลายล่ำพญานี่บ่าวน้ำโขงบอกโอ้ยสยามไส้เอ้ยว่าซั่นผู้เฒ่าอยู่ได้ย้อนหนุ่มสยามไส้เด้อแถวนั้นว่าซั่นแต่ว่าบ่าวน้ำโขงก็อยู่ได้ย้อนอีพ่ออีแม่คือกันพ่อครับแม่ครับคันพี่น้องอยู่แถวมุกดาหารพี่น้องอยู่ค่ำชะอีนะคันอยากเห็นบ่าวน้ำโขงเด้อเคยเห็นแต่เราจัดรายการเคยได้ยินแต่เสียงเราตอนนี้เราออก ออกโชว์ตัวแล้วตอนนี้แต่ก่อนเราผู้ให้เดี๋ยวนี้เราไปเกาหลีกลับมาเราท่าดีขึ้นเราก็เลยเริ่มอยากปรากฏตัวแล้วดังกระค่มแล้วนะครับเนาะส่งผมก็ได้แล้วหน้าทางดังค่มคือแล้วนะครับผู้ลางคนพอจะลงรถไปสยามไส้ว่าสันจะได้เขาเจ้าท่วงเจ้านี่สินุ่มสยามไส้มาเว้าคือกันกับนุ่มสยามแค่ในวิทยุโอ้ยผมก็เป็นขั้วโศกต่อแม่ว่าซั่นผู้ใดเจ้าเอากับเบ้าน้ําโขงก็ได้ว่าซั่นโอ้นุ่มน้ําโขงที่ไหนว่าซั่นโอ้ยว่าซั่นหาขัวคนได้ว่าซั่นนะครับอุดหนุนก้อนซั่นคันขั้วโศกมาส่งผัดว่านั่นล่ะครับนุ่มน้ําโขงเราส่งเองเด้ครับบ่ต้องห่วงอีพ่ออีแม่ซ้นนั่นว่าทะแต่ว่าคันไปซ้นน่ะในเพชรบูรณ์นุ่มย่างงามเด้อนุ่มย่างงามอันนั้นก็บ่ได้ขาดแน่นอนก็ได้โอ้ยคักหลายนะครับพ่อว่อพ่อว่อพ่อว่อพักวักพักวักอยู่ไทยรถมีแต่กาแฟห้อมคอฟฟี่รถคันนี้ละว่าสันว่ามันสิได้เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าไว้นี่ละเพราะว่าไกลปันใดกระทรวงใกล้ปันใดกับบริการครับแม่แล้วก็กระจายทีมงานบ่สิเป็นร้านเสริมสวยน้องนุ่มย่างงามบ่สิเป็นไอ้ซักลาบแซ่บอุบลหลังโลตัสหรือแม้แต่พี่น้องบ้านเฮาที่อยากได้ขึ้นผู้ขึ้นพาแถวเพชรบูรณ์เนาะนะครับบัตรขาล่วงแล้วโอ้ยถ่ายเอ็นเองทิ้งทั้งบักขามหวานก็มีทั้งอีหยังแน่ล่ะหมักส้มก็มีอะโวคาโดก็มีเพิ่นเอาแลกอะแม่หาเงินบ่พอนมยางงามเอ้ยเอาบักขามหวานไปก่อนได้ลูกว่าซั่นงัดขึ้นใส่ถ่ายรถให้โอ้ยใครเนาะไอ้เนาะมันดีเราตัวนั้นก็ได้นะครับนั่นล่ะบริการพี่น้องคันไปทั้งชัยภูมิกับพี่สาวกาหลงอันนี้ก็คักอันนี้ก็ได้เมื่อวานนี่มาเอาไป150ลังผมบอกว่าอาทิตย์หน้าให้กลับมาอีกเด้อซั่นดอกคันขายภายในอาทิตย์เดียวบ่เบิดนี่ถือว่าขี้ไล่เติบอยู่ซั่นดอกลูกเจ้าพ่อพญาแล่ซั่นดอกอันซื้อมัมแถมกาแฟก็ได้ตัวอยู่ช่อง3หมอก็เลยวางสิโอ้ยว่าบาปใหญ่หลายว่าซั่นเลงคักทั้งนั้นก็ได้หรือจะเป็นบ้าวจอยครับเวลาานะครับทั้งสีสะเกดอันนี้ก็คักทีมงานเพื่อนเนาะหรือจะเป็นทั้งในอีกก็ได้หลายมองบ้าวอพรชัยนะครับบ้าวพรชัยทั้งบ้านดุงร้านกางเกงยิ้นมือ2บ้านดุงนะครับนั่นล่ะอันนี้ก็ได้คักแน่ร้านบุญช่วยโอสดมื้อนั้นทีมงานเพื่อนครบหลายมองอยู่ได้แม่แต่อ่านบ่ทันได้เบิดเดี๋ยวค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปทีมงานบุญจันทร์พันนี่ทุกสาขานะครับไล่ตั้งแต่เอ่ยบางปูไอเอกโซเลนะครับเนาะผู้ใดละอีกก็ได้อันนกธิดารัตนะครับเนาะสาวอุ้มยุ่มแยะนะครับ สาวอุ้มยุ่มแยะอันนี้ก็คักคือกันพ่อกับแม่ให้กำลังใจกันมาลูกเต่ากับซีบ่หลุยบ่ลืมดอกแม่จดเบอร์ผมไว้ครับ043 009กด83ตัวนะแม่เด้อ043 009กด83ตัวแม่ครับ043 009กด83ตัวจบเพียงนี้จบเพียงนี้ผู้ใดอยากตอบปัญหาท่ารางวัลจบเพียงนี้ผู้ใดอยากตอบปัญหาท่ารางวัลมาเลยเอาผู้ใดอยากตอบปัญหาท่ารางวัลมาเลยเด้อเตรียมตัวได้แม่เด้อ043 009 888จบเพียงนี้มาเลยครับ043 009 888จ้ะแม่จ๋า
7: ช่วงสำนักเทศเสียงทอง
0: อันเมื่อนี้สิเอาอันอาจารย์นักเทศเราบ่มีงานที่สยามใช่มีอยู่แต่ว่ามูบ่ให้ไปนำเล่าล่ำบ่ถือกมูเล่าแหล่บ่ถือกเพื่อนไม่ออกแม่ตัวไม่ออกแม่ตัวก็เลยบอกว่าเย้าเล่ามาเด้อพ่อใหญ่อันนี้ว่าสั้นเอาเราไปอยู่นั่นนุ่มสยามไส้ผุนว่าสั้นเล่าแหล่จังได๋แหล่บ่คือบ้านคือเมืองเขาโอ้ยเอาอาจารย์แหล่ให้พี่ให้น้องฟังจักหน่อยแน่บัดคาแหล่แล้วๆบัดคาได้ค่ายเทศใส่เพี้ยนพอดีละเอา

นาคำนกเครื่องดำกะยมเมยงานประจำคือไทยนา

กันต่อเจ้าแม่จ๋ากับช่วงตอบปัญหาท้ารางวัลมื้อนี้บักล่ะสิถามอีแม่ง่ายๆถามว่าจังได๋สยามใช่ถามพ่อกับแม่นะครับกติกามีอยู่ว่า1คนเคยได้รางวัลแล้วอย่าเฝ้าโทรมาเด้อพ่อเดือนหน้าจะค่อยเอาใหม่เดือนนี้เปิดโอกาสให้ผู้อันบ่ทันได้ได้ซะก่อนนี่อันที่2บักล่ะสิถามว่าให้บอกอาหารที่สามารถซดน้ำได้ ให้บอกอาหารที่สามารถซดน้ำได้มาคนละ10ชนิดมีอย่างแน่ล่ะโอ้ยมันหลายแนวสดน้ำได้ก๋วยเตี๋ยวก็แม่นเนาะอีหยังอีกอันไข่พะโล้ได้บ่โอ้ได้มันก็มีน้ำอยู่ได้ไข่พะโล้ก็ได้เนาะอีหยังอีกสยามไส้โอ้ยก็สิบอกเบิดเลยทอดเห็นว่าก็ได้กินตาโฟได้บ่ได้แต่ว่าอย่าสดแห้งมันสิปากพ่งอีหยังอีกต้มไก่บ่ได้เนาะโอ้คักเอ้ามาแล้วสายแรกหวัดดีครับหนุ่มสยามไส้

0: กอง580มันมีของแถมพร้อมเด้อครับพ่อครับ
1: เอายานวดสูตรเย็นครับสบู
0: ่เอายานวดสูตรเย็นกับสบู่ให้ยี่พ่อเนาะครับเนาะแม่นบ่ครับพ่อ
1: โอเคร
0: ับทราบครับถูกมหาลา
1: ภ
0: ได้ครับถูกมหาลาภถูกมหาลาภพร้อมเนาะพ่อเนาะครับผมพ่อครับอันที่อยู่ช่วงหม่องเก้าตี
1: ให้มีที่อยู่อยู
0: ่รับทราบครับพ่อรับทราบเดี๋ยวลูกส่งให้หม่องเก้าเนาะ
1: โอเค
0: ขอบพระคุณอย่างสูงครับสุขภาพดีไม่มีไข่อยากได้ต้องดูแลเงินก็อยากประหยัดพ่อเอ้ยนะครับเนาะสุขภาพดีก็อยากมีสุดท้ายก็จบอยู่หม่องนี้ละตื่นเมื่อเศร้าขึ้นมากคันผู้ใดบ่ได้กินกาแฟแล้วมันขมปากขมคอนะครับเนาะก็บ่ต้องรอละพ่อเอ้ยกินกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์อายุมากขึ้นคุณอย่าคิดว่าการที่หัวเข้าดังอีมาลดกดแก๊สแอวลันปดก้าวขึ้นบันไดดังปดนางล่วงดังปุดลูกกะโอยนั่งกะโอยขั้นกีโกยเอาดาขึ้นก่อนสุดท้ายงามขากระแลขี้ตะแลกระดำเป็นเรื่องปกติลังคนครับไว้เดียวกันข้าเจ้ารู้จักเลือกดูแลเลือกกาแฟเพื่อประโยชน์เจ้าของข้าเจ้ากะสิแตกต่างกันกับคนรุ่นเล่าข้าวเดียวกันคือกันนะครับขึ้นอยู่กับการเลือกด้วยแม่เทคโนโลยีนวัตกรรมซื้อมือมันมาแห้งแล้วเขาจะอ่อนปนนั่นมั้ยอ่ะวัดดีครับสยามไส้ครับฮัลโหลฮัลโหล
2: สวัสดีค่ะ
0: จ้าแม่จ๋าว่ายังไง
2: แม่สิมาตอบปัญหา
0: เอาก็มาถึงช่วงถึงจังหวะนี่ไหว้บ่ได้ว่าแล้วครับแม่ครับขึ้นแท่นรับของรางวัลเลยครับแม่จ๋าจ้าพร้อมบ่พร้อมบ่เบยคือกักแต่ว่าอีแม่คุ้นบ่แม่นบ่เนี่ยแม่นแม่คุ้นยวนฮะ
2: ถูกต้องค่ะ
0: โอ้
2: คือหูจะคือจำเสียง
0: แ
2: ม
0: ่
2: ได้
0: อ้อยจำได้ยายคุ้นเนี่ยยวนกทมน่ะกลางทุ่งมหาสารคามน่ะจำได้อยู่
2: ถูกต้องถูกต้องแม่ตั้งกับแม่มาได้สองสามมือนี่ล่ะ
0: โอ้เตี้ยก็เลยว่าห้วยกินไปสองสามมือเบิดโอ้บวกไปหลายเตือบแล้วตัวเนี่ยกินมือได้จากสอง
2: แม่กินมื้อละ2กล่องเสาแรงเสาแรง
0: โอ้ยแม่เอ้ยมาคือเฮ็ดถึกใจลูกแท้สมหัวใจร้องเพิ่มเบิ่งจักหา2ต่อมือเบิ่งเพียงแล้วแม่
2: ได้อยู่บ่
0: สิบ่ได้เรียนอ้อมพ้นมื้อติเฮาจังได เอา2นี่ล่ะกำลังงามกำลังงามเดี๋ยวหลายๆมันสิโทรมากวนลูกดูพดคำถามมีอยู่ว่าเดี๋ยวคำถามมีอยู่ว่าแล้วเป็นจังได๋เว้าสู่พี่สู่น้องซุ่มข้าเจ้าหูหนักหูแน่นฟังแน่กินไปแล้วถือใจมองได้แม่
2: เอ้า
0: เ
2: ดี๋ยวฟังเด้อตอนนั้นแม่ปวดหัวข้างเดียว
0: ครับแม่ครับ
2: ปวดหัวข้างเดียวคือเป็นหยังไปว่าเป็นมากินกินยาประซั่นนี่แม่มากินได้2 3มื้อหัวข้างเดียวแม่เซาปวด
0: บัดนี้เริ่มกลับมาปวด2ข้างแทนที่แม่
2: เดี๋ยววันนี้สบู่ดีดีไรสบู่ดอยฟังเด
0: ้
2: อแม่นี่ขั้นฝนหยุดตกหรือสิ่งอย่างนี้แม่จะเป็นมุ่นมากเลยแม่จะต้องกินยาแก่อันนี้ยังก่อนแก่แพ้มันบ
0: ่ครับ
2: ปกติแม่ทุสบู่ค้ำยังสีเรื่องเหลืองสีแถมมาให้นะแม่กำลังขั้นมุ่นมากกำลังหันไตแม่อยู่นี่แม่ทุสบู่มันเศร้าเลยไหมก็ได้กินยาแก่แพ้เพราะมันก็ได้ย่องก็ได้โอ้ได้บ่อยฟังเรื่องจริงเลยเนี่ย
0: แม่อัน
2: แม่ขอได้ใส่สบู
0: ่แต่ก่อนในชีวิตแม่ในซ้ำกรมอุตุนิยมวิทยาเคลื่อนที่บางทีเอาหน่อยแม่หูได้สีฝนสีตกเนี่ยบ่ต้องเบิ่งบ่ต้องเบิ่งโทรทัศน์เออ
2: แม่
0: การ
2: เจริญเนี่ยสิเป็นเรื่องสื่อเป็นมุ่นมานเถิดล้มปีเป็นบ่บ
0: ันโอ้ยกูมานายกรมอุตุนิยมวิทยาเคลื่อนที่แต่นอกวันนี้เนาะของเสียอยู่นี่ตัวไหนวะได้อ่ะโอ้ครับ
2: สบู่ดีดีนาย
0: เดี๋ยวนี้เกี่ยงตับเลยสิแม่บ่มีเลยสิ
2: อันมันเป็นมือ2มือก้อนเป็นว่าแม่ถูมันเป็นมุ่นมันเป็นแม่ถูมันเศร้าเลยปกติแม่จะติดซื้อยาแก้แพ้มาไว้ประจำแม่แล้วรอบมือก็น่าจะโปน
0: เนาะเออนั่นแหละลูกงัดของเดียวมาให้แม่ปะแม่แจกเถาะอย่าไปเว้าหลายกว่านี้เถาะผู้ใดข้าเจ้าหูหนักหูแน่นก็สร้างเพื่อนเถาะเฮากินแต่พวกเขานี่แล้วมันค่อยลี่กินเอา
2: ลองบ่ดู
0: จ้ะแม่เว้าถึกแม่ครับคำถามให้บอกอาหารพื้นบ้านที่เป็นแกงหรือเป็นต้มเป็นตุ๋นที่สามารถซดน้ำได้มาปิ้งปลาบ่เด้อแม่ปิ้งปลาแหมๆซดน้ำบ่แม่นเด้อ
2: เอา
0: บ่เอาอันหนึ่ง
2: ม่วงซดได้ใด
0: ฮะ
2: ม่วงซดน้ำได้ใด
0: ตังม่วงโอ้ตังม่วงโอ้มาคือเออแม่มันขันมาเสียบอีหลีนี่จำเกลยังบ่คักได้จำเนาะต้องซดเลยเนาะแม่เนาะอันหนึ่งตังม่วงเออซดน้ำเอาตังม่วงบุ้ยมาแปลกอ่ะสอง
2: ตังม่วงสองต้มไก่สามต้มปลา
0: สามต้มปลาครับ4
2: ค่ะ

0: ไปสมไปหัว
1: โอ้ยอย่าเอาขอร้องเขาครับอย่าเอาเตียนแนวเจ้าของมักมาบอกให้คนอื่นฟังเลยเขายิ้วเขาเอ้ย ปาดเก่งเราไปสวมใส่หวกมาด้วยขวัญเอ้ยมาเป็นตาสดยำหัวพลอยดีเท่าปะห้าแม่ห้า
0: หกเย็นตาโฟ
1: เย็นตาโฟครับ
0: ได้ปะ
1: ได้หกแม่บันหก
0: หกเย็นตาโฟแล้ว
1: ครับเจ็ด
0: ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น
1: บุย แม่หมูตุ๋นนี่หมูตุ๋นนี่มันโอ้โหเนื้อคือสิย่วยดีแท้ว่าคือยำดีเน
0: า
1: ะแม่เน
0: า
1: ะ
0: โอ้ยบ่ได้ยำคนแล้วลูกเลือดนี่เลียเลือดเลยแล้ว
1: อย่าเอาสูตรอยู่วังสะพุงเด้อแม่สูตรนั้นผมบ่เอาเด้อ
0: แ
1: ล้วบอกว่าผมไปขอสูตรเล่าอยู่ว่าแม่ตุ๋นนั่นก๋วยเตี๋ยวจังใดอันเดียแล้วว่าโอ้ยอย่ามาถามแม่ทอนเป็นตำรับพิเศษบ่ผมอยากถามตุ๋นจังใดมันขึ้นยำบ่ได้สนมขึ้น
0: มันหนาสิลูก
1: เออเอา
0: ก๋วยเตี๋ยวนอกหดแปดเราได
1: ้8เอา8แม่
0: แปดเจ้าฮอน
1: โอ้ยังอันท่าขอนยังเท่าไหร่แม่
0: ถูกต้องเจ้าฮอนท่าขอนยังอร่อยมาก
1: เบย์เออนะ เดี๋ยวเมื่อหลังลูกไปเสี่ยวกาแฟไปแลกให้ยี่แม่พาไปเลี้ยง
0: มาแม่หลังนี้หลังเมื่อไหร่ว่าโลด
1: เอาเก้าแม่เก้าย
0: ังลืมบัดเท่านี้เก้าโอ้ยแม่ทองไปยุ่งแม่ลืมเก้านี่ซุกี้
1: อู
0: ้ซุกี้ทะเล
1: เธออีแม่กินอาหารนี่มันมีแต่ระดับมหาเศรษฐีเท่าไหร่กินจะค่อยมันคักอ่ะโอ้ยเอาครับแม่เอาสุดท้ายแม่สุดท้ายส
0: ุดยำรวมมีทะเล
1: บู
0: ยำรวมมีทะเล
1: มันก็โทษส้มเป็นคนมักอาหารทะเลซะคือบ่แปลผัวอยู่ระยองให้แล้วซะ
0: โอ้ยเหมือนไม่หรือไม่ลงล่ะ
1: เนาะ
0: 50เราเหมือนไม่แล้ว
1: ว้ายกันกินกาแฟลูกนี่ผัวฝรั่งก็ได้อันเฟี้ยต้นบักพร้าวใส่เด้อคันแม่ไปเที่ยวแถวนั้นเฮ้ยคักแต่ว่าโอเคครับแม่โอเคคันนั้นสั้นสรุปได้ครบ10แล้วโอ้อีแม่คือไหลเก่งแต่ว่าเอาของแถมเอายังแม่ของแถมให้ของแถมพร้อม
0: แล้วล่ะให้อีหยัง
1: ล่ะของแถมเอาสิเอาไอ้แม่ได้คันนั้นสั้นเดี๋ยวสิเอาสบู่ก็ได้แล้วเดี๋ยวเอาครีมนวดให้เจ้าขวดมาแม่เนาะเป็นของขวัญจากลูกสาวเน
0: า
1: ะ
0: ก็ได้แล้วแม่สั่งไอ้อันนั้นนวดแต่ว่า2เที่ยแล้ว
1: อ๋อครีมนวดก็ได้ซาบูก็ได้
0: แม่เว้นตากะมีผสมกะมี
1: เอากาแฟไปให้อีพ่อซะแม่ให้เรากินทีละเครื่องซ้อมก็ได้
0: อีพ่อไปซะ19ปีแล้ว
1: อ๋ออีพ่อบ่ได้อยู่ติแม่
0: ไป
1: กันงั้นเดี๋ยวลูกสิเอา
0: ไปจากแ
1: ม่เอาคันนักสั้นเอากาแฟไปกล่องนึงไปกินต่อให้มันคุ้มค่าโอเคครับแม่จ้า
0: โอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวเบิดใหม่ตั้งใหม่เด้อ
1: ขอบคุณครับมันก็บ่เบิดเป็นจักเทียแล้วหวนสิเบิดเพิ่นกระทั่วมาลิ่นเกมหวนสิเบิดกระทั่วมาสั่งบ่ถอดบ่ถอยอีแม่คุณอยู่ทางย่างอยู่ทางในรัฐในเมืองสารคามขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อบ่ถิ่มบ่หลุยบ่ลืมให้กำลังใจลูกเต้ามานะครับคักแน่อยู่ดอกแม่จ๋ากินแล้วดีกินต่อไปนะครับเอาอีกจักสายก่อนขอนักร้องได้บ่ครับอันนี้ขอนักร้องได้บ่มีนักร้องให้ลูกจักคนบ่นะครับอย่าแกกให้กับนักร้องนี่นะนะนักร้องนี่นะมีบ่043-009-888 043คันบ่มีนักร้องบักลาสิถามว่าให้ท่านบอกชื่อสัตว์ที่สามารถขี่ได้มาเพราะได้วะเอาให้บอกชื่อสัตว์ที่ขี่ได้มา1ชนิดนะครับนะโอ้แม่น10ชนิดสร้าง2มา3งัว4กวยแม่ครับจริงๆแล้วคนเฮานี่ถามว่าพวกสร้างมางัวควยให้มันแก่ใหม่แก่ไหลมันปวดแอวเป็นคือเฮาบ่ฮึก็สงสัยอยู่เด้เนาะแม่นบ่ครับบ่เห็นควยจมว่าอันควยมึงปวดอันแอวบ่กูพามึงตันไถนานี่มันก็ว่าแต่บ่บักงัวมึงลากเกียนอยู่เบิดมือนี่มึงปวดแอวมึงเมื่อยบ่มันก็ว่าบ่แต่ว่าขันโคตรเด้บ่นี่เอ้ยโคตรนี่บ่อยากเว้าแอวกะลันขากะปวดหัวเข่ากะดังอิมารถกดเก็ดลูกกะโอยนั่งกะโอยพ่อครับคนที่สั่ง DLC ลูกไปกินเนี่ยข้าเจ้าให้เหตุผลผมสอบถามมาคักแล้วบัดนี้หลังจากสินค้าออกจากไอ้บริษัทเข้าสู่ลูกค้าสักระยะนึงนี่1คือคนกินกาแฟแล้วบ่อยู่บ่เศร้าดีใจหลายว่าหัวเข้าเจ้าของมอนดีใจหลายกระชุ่มกระช่วยอันลูกบ่ได้เดินบ่ได้บัดนี้พ่อยางแล้วบ่อยู่บ่เศร้าด้ามบักโจกกะจนลูกได้เสียงด้ามเสียมกะอันเอาไปว่างชั่วบ่ได้เอ้ยกัดแขวใส่พวดเสียหญ้าเสียค่าหลังบ้านหลังซองก็เลยกลายเป็นคนมันคนขยันพอมันขยันแล้วกลายเป็นว่า กลับมาบ้านก็มาเจ็บมาปวดสินะสุดท้ายก็บ่ม่ม DLC นี่คือกลุ่มนึงที่ซื้อไปกินนะครับปวดก็กินพอเซ้าปวดก็หยุดกินก็บ่เป็นหยังเพราะมันก็เหมือนกินผักกินหญ้าธรรมดามันเป็นสมุนไพร 100% สิเป็นเถาวัลย์เปียงเถาเอ็นอ่อนกำลังสร้างสารเถาโคข้านรากดองเต้าแก่นขี้เล็กเม็ดพริกไทยมื้อเนี่ยเป็นสมุนไพรไทยแล้วมันจดเป็นทะเบียนยาแก้ปวดซำนะอันที่2คนที่กินนี่คือเป็นกลุ่มที่เขาเจ้าบ่อยากกินยาแก้ปวดแล้วบ่อยากกินยาแก้ปวดแล้วเพราะว่ายาแก้ปวดกินแล้วย่านไตห้างย่านตับพังย่านมีปัญหาแล้วสังเกตว่ารู้แล้วรู้แล้วสยามชัยเว้ามาหลายรอบหลายลบหลายเต้าแล้วว่ากินยาแก้ปวดเนี่ยมันไปเหมือนกับยาสลบเหมือนยาซ่าหยุดกินปวดหนักมากกว่าเก่าเพิ่นก็เลยมาเอาแบบสมุนไพรไปแก้แต่ละจุดได้ยินลูกว่าว่าแม่เมื่อวานนี่ได้ยินลูกว่าว่าพ่อครับเมื่อวานนี่ที่ลูกว่าแต่ละตัวมันสิแก้บ่คือกันจังซี่นะขันเม็ดพริกไทยก็แก้เรื่องเล่าของพวกเป็นนอนบ่หลับโกดน้ําเต้าก็เป็นฤทธิ์เย็นแก้นขี้เล็กก็ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดกําลังเสียโครงแก้ปวดเมื่อยจังซี่นะกําลังง่วงทะเลิงเฮ็ดให้เส้นเอ็นของเฮานี่ดีไข้แล้วก็เขาวันเปียงกับพวกเส้นเอ็นอักเสบเท้าเอียนอ่อนพวกเค็งต่างๆจังซี่นะเพิ่นก็เลยซื้อไปกินแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ต้องการซื้อของราคาถูกคือลูกสามารถที่จะให้แม่ได้ในราคาแค่กล่องละ290ลองเบิ่งนะแม่ DLC ดีแล้วสิติดใจครับ DLC 290สวัสดีครับสยามไส้ครับฮัลโหล
0: ได้นาทีละบาทนะ
1: แม่อยากได้นาทีละบาทแม่สิร้องเพลงแม่นบ่ลูกรู้เด้แหน่แม่นบ่
0: ร
1: ้
0: องบ่เพลงนะว่ายังเงินสิได้อย
1: ู่อันเว้าเว้าพื้นคนนี่ได้อยู่แม่คันคันคันร้องเพียงอันสารพันได้บ่สารพันได้บ่แม่จ๋าสารพันได้บ
0: ่บ่บ่บ่บ่เป็น
1: สารพันก็บ่ได้คันสั้นตอบปัญหาได้บ่ตอบปัญหาได้บ่ตอบตอบปัญหาได้บ่
0: ตอบป
1: ั
0: ญหา
1: ห
0: ยัง
1: ตอบปัญหาลูกสิถามว่าให้คุณแม่บอกสัตว์ที่สามารถเอามาขี่เอาโอ้คันเอาแต่สัตว์อย่างเดียวยันอีแม่ไล่บ่เบิดเอาอังซี่ก็แล้วกันแม่เอาตั้งแต่โบราณจนฮอดปัจจุบันคนขี่อีหยังได้แน่ได้เบิดว่าแต่คนนั่งได้มันพาเฮาไปไกลได้ได้เบิดครับแม่เอาผมสิลองเบิ่งผมจําได้แล้วอีแม่บุรีรัมย์อีแม่ขมุ่นซะเนี่ยครับแม่ขมุ่นเอาเริ่มต้น1 1เลยอีหยังขี่ได้พาเฮาไปฮะ
0: ควาย
1: ควายอ่ะขี่ควายได้2
0: ม
1: า3
0: สร้าง
1: สร้างโอ้อีแม่เคยขี่สร้างบ่
0: เคยขี่อยู
1: ่ขี่ไปไส
0: เอาขี่ออกบ้าน
1: บู้ขี่ออกบ้านหมายว่าเขาเจ้ามาแถวบ้านแม่เหรอเขาเจ้าบอกว่าให้ขึ้นขี่ได้จังซี่ติแม่มันบ่ครับ
0: จ้า
1: โอเค
0: ขายของ
1: โอ้ครับครับครับครับแล้วแล้วสร้างเคยหลอดท้องแม่บ่โอ้แม่เคยหลอดท้องสร้างบ่
0: รอดอยู่อุ้มหลานรอด
1: อ๋ออุ้มหลานรอดเอาหาแม่หา
0: อันอูด
1: อูดอ่ะหกนกแม่นกนกนกนกนกอันนั้นได้แม่นกอันเทียนคือหลวงพ่อเด้นกกระจอกนกกระจอกยัง
0: นกกระจอกเทศ
1: เออเจ็ดแม่อีก3อย่างแม่อีก3อย่าง
0: ปากกาอัน
1: เอาล่ะแม่ลอลิงสระอาลออา
0: เอา
1: ล่ะลออาลอเออเอาแม่เหลืออีก2อันแม่อีก2อันแม่
0: น
1: ั่
0: นแม่
1: เ
0: นาะมึงอย่าสาว
1: เด้อแม่แม่เอารวดเอารวดอันเทียนนั่นเด้แม่อันเทียนอันบักเฮาเด้แม่บักเฮาเทียนลูกสาวเจ้าเมืองสารคามคีนเด้แม่
0: อ
1: ยู่ในท้องกฐินนั่นเด้อยู่ในท้องกฐินเด้ขี่รถ
0: ในท้องกฐิน
1: เออ
0: โอ้อันนี่อะไรในท้องกฐิน
1: เลยแค่แค่แค่แค่แค่แม่แค่เอารถเออเห็นบ่เออแค่บักเฮาเห็นบ่มันคนขี่มันนั่นน่ะแม
0: ่ก็มันเป็นปัญหา
1: เออเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอันนึงแม่อีกอันนึงอีกอันนึงเอาแม่เอาแม่หลวงปู่เปิ้นเด้เราขี่ฮะ
0: ทิ้งชาสวรรค
1: ์เย้ทิ้งชาสวรรค์มันสิพาแม่ไปสายโอ้ยมาสร้างบ้านแต่นอกบ้านจะขี่
0: แต่ภาพมันคือเนื้อแพ้เหรอเว้ย
1: โอ้หมุนแล้วก็หมุนล้วงซ้ำเนี่ย
0: ฮะ
1: โอ้ยสยามไซเออร์จบพ่อของเที่ยแล้วเด้อโอเคโอเคแม่เดี๋ยวแม่มุนเดี๋ยวลูกสิเอากาแฟให้กองนึงเด้อได้ยินบ่อืม
0: จ้
1: าเดี๋ยวถามอีดีจังได๋เคยคิดพ่อไปฮอดอูดฮอดหยังไปพุ่นอย่างน่ะมาคิดไปไกลแท้เคยได
0: ้มันหมุนมันก็บ้าขึ้นไปเรื่อยๆตัว
1: เออเอาเอามั่นใจแล้วล่ะ
0: เสียสิสาสวรรค์เห็นไกลเด้
1: เสียเสียอยู่เสียอยู่เอาชั่วโมงหนาจะให้มาว่ากันต่อขอบคุณค่ะแม่เดี๋ยวลูกส่งให้แม่มุน
0: จ
1: ้
0: า
1: จ
0: ้
1: า
0: ดีนี่กาแฟดีนี่
1: อ่ะดีก็ไปน้ำกันเรื่อยๆครับแม่
0: จ้าผู้ใดบ่กินไม่หูดอก
1: นี่กะซอย
0: เออเฮ็ดเมียก็บ่เฮ็ดน้ำก็บ่มีไ
1: อครับขอบคุณครับ
0: ดีดีขาก็บ่ปวดอ้าวเท่านี้ล่ะ
1: เตรียมแอลเตรียมหัวเข้าไว้เกี่ยวเข้าคักๆเด้อแม่เด้อปีนี้ครับแม
0: ่ขอบใจแรงบ่ได้ดํา
1: ตะนายเนาะคุณพ่อคุณแม่จ๋าเวลาของรายการเบิดแล้ว
2: 2 3 4
1: เดี๋ยวบางลาสิขออนุญาตปิดเบรกซะก่อนเด้อแม่ครับอยากได้กาแฟเพิ่นว่าดีอีหลีดีแท้ๆติเออกินกาแฟถูกใจกันนําต่อหัวเข้าลั่นแอลคอนปวดย่ําใดดึกดีเอลซี่เอาซ้ํานี้ซะก่อนน้ํามันนวดบ่ต้องซื้อเดี๋ยวแถมให้สบู่อยากให้ผิวเกลี้ยงบ่ต้องจ่ายเดี๋ยวซื้อซื้อให้ใช้อีพ่อบ่เฮ็ดการบ้านเฮ็ดแต่เวียกป้าเวียกบ้านบ่สนใจเอากาแฟทันไส้แถมให้เราไปพร้อมคักบ่บัดนี้มึงคักบ่อันยังให้เขาขอบเด้อยังให้เขาขอบเด้อปีนี้ลูกหลานเขาบ่มาเกี่ยวซอยเด้อกินกาแฟไว้เด้อพ่อเด้อ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะรัฐบาลย้ำ27กันยายนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเปิดเช็คสิทธิ์สถานที่ลงคะแนนผ่าน SSO Pass พร้อมเตือนปฏิบัติตามกติกาป้องกันบัตรเสียร้อยเอกหญิงภัทรารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสุขภาพและชีวิตแรงงานทั่วประเทศดังนั้นจึงขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศร่วมลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยขอแนะนำให้นายจ้างและผู้ประกันตนเตรียมความพร้อมด้วยการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆทั้งเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ระบบ e-service สำหรับนายจ้างและ e-self service สำหรับผู้ประกันตนหรือ mobile application SSO Plusสุริยะเตรียมชงครม.เพิ่มวงเงินไร่ละ 1,000 บาทช่วยชาวนาตกค้างกว่า 2.3 แสนครัวเรือนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเห็นชอบการขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/69 เพิ่มเติมตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการสนับสนุนไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวม 1,846.96 ล้านบาทล่าสุดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมนำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาขยายกรอบวงเงินและเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ยังตกค้างฤดูการผลิตที่ผ่านมาสำหรับมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิต 2569-70 อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
4: ไฮไฟช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปตามธรรมชาติน
5: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089-968-3888
8: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอน
3: อนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่น
9: ลุกก็โอยนั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
10: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
11: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
12: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
11: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: สอบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

0: กาแฟฮอมคอฟฟี่ขนาด435บาทสามารถดื่มได้ถึง30วัน580บาทเป็นที่รู้จักในชื่อชุดยอดนิยมรับของแถมครอบคลุมทั้งชุดสบู่สมุนไพรประทินผิวและครีมนวดลดอาการปวดตึงผ่อนคลายจากภายนอกสู่ภายในหลังจากคุณดื่มกาแฟฮอมคอฟฟี่เพียง1แก้วในทุกๆวันความหวานจากหญ้าหวานครีมเทียมที่ไร้ไขมันทรานส์และคอเลสเตอรอลทำให้หลอดเลือดแดงสะอาดหัวใจที่ไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไปการควบคุมความดันโลหิตควบคุมน้ำตาลง่ายขึ้นลดการเพิ่มไขมันอุดตันหลอดเลือด
1: เลือดของคุณจะไหลสู่ปลายมือปลายเท้าได้ง่ายขึ้นอีกครั้งนอกจากกาแฟฮอมคอฟฟี่จะทำให้ความสดชื่นของคุณกลับมายังลดอาการอ่อนล้าจากคอลลาเจนส่งตรงถึงข้อเข่าเส้นเอ็นน้ำมันไขข้อที่ผลิตได้น้อยลงในวัยอายุเพิ่มมากขึ้นทั้งหมดนี้โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆและตอนนี้คุณสามารถค้นพบสูตรกาแฟฮอมคอฟฟี่สูตรคอลลาเจนของเราได้จากที่บ้านมีเพียงหนุ่มสยามชัยเท่านั้นที่กล้าให้ความคุ้มค่าทั้ง3แบบน่าเสียดายหลังจากได้รับความนิยมมาสักพักมีคนเริ่มลอกเลียนแบบพวกเขาทำแพ็กเกจจิ้งคุณสมบัติเหมือนกันจากภายนอกแต่ส่วนผสมภายในแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงวันนี้กาแฟฮอมคอฟฟี่ยังคงคุณภาพผ่านการทดสอบและพิถีพิถันการผลิตส่วนประกอบเท่ากับกาแฟหลักพันแต่ลดกันถึง 60%
2: แค่เลือกโปร1เดือนลองทานแล้วคุณจะรู้ถึงความแตกต่างของการดื่มกาแฟทั่วไปโทรเลย043-009-888 043-009-888 089-422-4444 089-422-4444นะครับทุกคน
3: กาแฟสูตรคอลลาเจนดีต่อข้อเข่าสดชื่นกระปรี้กระเป๋าก้าวเดินมั่นใจไปกับฮอมคอฟฟี่คอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83 ตัวนะทุกคน

คือกี่อุณหภูมิสมัยนี้บ่ดีเลยคือก่อนหนาวก็หนาวผู้ห่างกันนอนปฏิไปฝนตกอยู่บ่ได้ปะท่วมโพดทิพย์หายตกมาหลายจนเกินเดินย่นบ่เหลือไว้มีอุทกภัยท่วมสนามบินดินดาวโอ้ยงอเมืองอามอนทอน

ังสอนใจกะฮือฮาดฮ้อนเครียดกะง่ายสารพัดอยากได้หยังกะคัดเอาหู้ทุกบ่มีกะตามเทพ่อแม่ตายายแพ้หัวดำดำมันโอบกอนนอนหัวดอนดอนกังปลูกให้แนวเล่าเพศแต่หลานสิขอล้ำพื้นบ้านสมัยใหม่เจริญหลุดมนุษย์สาโลกเกลอกโลกเข้าสมัยนี้อ่อนซ่อนเด้คนเป็นหนี้เงินใดๆก็หาแอ่นท่อกสอกะแม่นแม่นกองทุนบ้านกะแม่นนี่ลูกค่อยเป็นจังสี่หลานค่อยเป็นจังสี่ลูกหมู่นั้นมีไหมจบโรงเรียนป.6หมู่บ่าวมาเต็มบ้านจักสิ

ตู่ม้วนมามาไข่ดาวการไปมากกะบ่ฟ้าวอ่อนซ้อนกาดแต่ใจเย็นยามกลางเวรกลางคืนมันขี่มอเตอร์ไซค์สิ่งเป็นน้ำอย่างบ่มีหูคนจะไม่นอรุ่นใหม่โอ้ยนัวเว้ากะเว้าบ่ได้มันเที่ยวห้องใส่แต่เฮาเป็นจังได๋ลูกหมู่บ้านหรือว่าหลานหมู่เจ้าคือข่อยบ่ว่าหรือใดสังคมของเมืองไทยสิโทษไผดอกน้อดีโทษเทคโนโลยีโทษอยู่ดีกินดีหรือสิโทษหยังน้อโอ้ยน้อโทษมือถือผ้ากอโทรศัพท์ก็โทษได้คอมพิวเตอร์โมเกมการสื่อสารทอนั้นขั้นนั่งว่าผ้าเป็นโทษนมหัวนมคุ้ยแล้วแต่คนที่ผ้าเว้าโลกกะเฮาเป็นแนวนี้เป็นอีหลีนางเว้าว่าโทษโลกกาโลกขอนอ้อนซ้อนดีเปลี่ยนสมัยแนวบอกลูกบ่ได้มันเอามูเป็นหลักพ่อแม่แพงเพียนหักแต่มูมันบ่สนเว้าเขาว่าเฮาคนเฒ่าหัวโบราณนั่นเขาว่าเอ้ยนัวเมื่อไว้เว็บกดหาอยากเห็นหยังเขาก็ฮู้มันไปดีอยู่คอมเมื่อไว้เว็บเปิดแล้วดอทแลนไปหาเข้าไปทางอินเทอร์เน็ตอยู่ใสก็เห็นฮู้ม้วนเอาอาตาทูหัวขาวเขียวร้อนหัวดอนเดินต่อยต่อยน้ำก้นพวกโมเขาเป็นเจ้าลูกบ้านเจ้าคุณพี่นั้นเป็นไหมฝึกจาริยะทำไทยทั้งฝึกจาบันไทยให้ลูกหลานเฮาบ่าวเดี๋ยวนี้สังคมสร้างวัฒนธรรมไทยขึ้นมาแล้วไหมลืมปลาแดกในห

0: เด้พี่น้องเอ้ยมันลูกข่อยที่บ่เข้าบ้านเข้าเมืองเขาลูกมื้อเจ้าเป็นจังได๋พี่น้องคือลูกข่อยบ่ลูกข่อยนี่แต่ค่าจัดเที่ยวซื่อๆนี่ก็ 70,000 พุ่นน่ะลูกข่อยโทรศัพท์นี่เปลี่ยนทุกรุ่นทุกรุ่นทุกรุ่นส่วนแม่นี่ใส่แต่เครื่องเก่าๆมือ2เครื่องละ400 500โอ้ยมาอุกมาอังน้ำลูกสาวทีเด้พี่น้องลูกมื้อเจ้าเป็นคือลูกข่อยบ่ข่อยจะบ่คือคนห่วยแท้เอาบ้านพี่น้องมาฟังเบิ่งลูกมาลามสิมาว่าจังได๋ให้พี่น้องฟังเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ
1: นี่คือเรื่องจริงในสังคมไทยปัจจุบันพ่อแม่เตือนเหมือนลมที่พัดผ่านเด็กดื้อด้านเมินหน้าไม่ปราศัยหยิบกุญแจสตาร์ทบิดมอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าไปห้างดังหวังเที่ยวกันเสียงตะโกนไล่หลังยังไม่คิดเขากับบิดคันเร่งแซงแข่งขันเพื่อนพ้องนัดรออยู่ต้องดูทันความผูกพันพ่อแม่แผ่วเบาลงห่วงสนุกสุขล้นบนถนนไม่คิดสนภัยร้ายที่ไหลหลงความประมาทพาใจทรนงสุดท้ายคงเก็บตัวเพราะไม่ฟังคือจังเพียงเขาว่าละแม่จำได้บ่ที่เขาว่าขับรถสายซ้ายสายขวาบ่เมาหยังตัวแต่ใจมันพุ่งซ่านล้มลงจนมาถึงโรงพยาบาลยิ่งจำเหตุการณ์เบื้องหลังเป็นไปเข้าเรื่องลาบ่เห็นคุณเจ้าดอกแม่วันชีวิตย่ำแย่ไผสิแก่ต่อไว้ผู้หญิงอื่นผมตอบเต็มปากได้ว่าฮักแม่ละมันดาคุณบีดอนมันดาแต้วแต้วแต้วแต้วแต้วแต้วนั่นแหละลองว่าได้เขามีเอาอีเสียวมาปิดไทยแม่ครับมันมีนิทานเรื่องหนึ่งพ่อใหญ่บุญเราไปนั่งจมอยู่ใต้ต้นไทรเก่าอายุเป็น 70-80 ปีแล้วล่ะตาบุญกับอายุพร้อมกับต้นไส้ต้นนี้นะครับเนาะท่าทางกะเมื่อยล่าถอดถอนใจจมอยู่ผู้เดียวล่ะโอ้ยอายุปานนี้แล้วเป็นอย่างชีวิตยังวุ่นวายอยู่บ่ถอดบ่ถอยเนาะว่าซั่นร่างกายกะสุดหัวเข่ากะค่อนลูกหลานกะบ่เชื่อฟังบอกให้แม่มันเอาไปเลี้ยงมันกะบ่เอาไปเขาก็บอกว่าเขายากการยากงานแต่เฮาบอกมันกะบ่ฟังเด้คันเฮามาวัดปั๊บนี่มันกับปาแป๊บไปน้ำมูรถมาสันว่าท่านดนพายจันท่องมากก็เลยยางผ่านมาพอดีได้ยินเสียงตาแล้วจมก็เลยเบากับคุณตาเจ้าเบิ่งใบไม้ซุ่มมันหล่นอยู่น้ำอันพื้นวัดนี่ดูว่าสันเจ้าเห็นบ่ว่าสันเจ้าเสียดายมันบ่ที่มันหล่นว่าสันพ่อใหญ่บุญก็ว่าโอ้ยมันกับเป็นไปธรรมชาติเนาะหลวงพ่อถึงเวลามันก็ต้องหล่นต้องร่วงเป็นธรรมดาละว่าสันพระอาจารย์ก็เลยยิ้มแล้วก็เทศว่าร่างกายของคนเฮาก็เหมือนใบไม้นี่ละตาเอ้ยมันก็ล่วงลุ่ยไปตามกาลเวลาคนแก่ก็ทุกข์ใจบ่แม่นทุกข์แต่ร่างกายมันทุกข์ใจพร้อมเพราะว่าใจมันบ่ยอมแก่นำบ่ยอมเฒ่านำยังอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจเจ้าของอยากได้อยากให้ลูกให้หลานเป็นจังซี่อยากให้ลูกเป็นจังซั่นนั่นล่ะครับพอแต่หลวงพ่อเว้าเสร็จหลวงพ่อก็บอกว่าการปล่อยวางบ่ได้หมายความว่าเฮานี่บ่ฮักหรือว่าบ่ดูแลลูกเด้แต่หมายถึงการเข้าใจความจริงของโลกวัตถุลูกหลานแม้แต่ร่างกายของเฮาครอบครองได้เพียงชั่วคราวบ่มีผู้ใดเอามันไปได้ดอกเฮามีหน้าที่ประคับประคองรักษามันไว้ถ้าโยมอยากสงบบั้นท้ายของชีวิตอีหลีโยมก็ต้องหันกลับมาดูแลกายดูแลใจเจ้าของลดความคาดหวังทำหน้าที่เป็นตาที่ดีเป็นยายที่ดีกับพ่อบอกสอนมันได้เท่าบอกละยัดแต่ว่าอย่าเอาใจไปยึดติดน้ำมันว่าสันตาบุญได้ฟังตอนนั้นครับเกิดดวงตาเห็นถ้ำจิตใจนักอึ้งอยู่มาหลายมือเบาสบายกราบลงไปหาพระอาจารย์อิ่มเอิบใจตั้งใจว่าชีวิตที่เหลืออยู่นี่จะซาบซึ้งในพระธรรมปล่อยวางอย่างแท้จริงนี่ล่ะครับแม่จ๋าพ่อครับคนเฮาความแก่วัดกันที่อายุร่างกายแต่ความสุขของชีวิตวัดกันที่การปล่อยวางได้หลายเท่าใดเนาะแม่เนาะผู้ลังคนบอกว่าโอ้ยสยามไซเอ้ยว่าซั่นแม่บ่ยอมเฒ่ามันได้ยะนี่ลูกอยู่ตัวเนาะอันกะละมั่งสอดก็ยังหยาหลังคาหัวก็ยังหยาหัวเข่าค่อนแอวลั่นบ่หยาสิอยู่จังได๋ว่าซั่นขอบคุณหลายๆครับแม่ครับที่ให้บักหลานนํากาแฟที่ถือว่าเป็นขวัญใจมหาชนคนบ้านเฮาอีหลีนั่นคือกาแฟที่ชื่อว่า Home Coffee ไปดูแลพ่อดูแลแม่ราคานี่ผมว่าอีแม่กล้าซื้อเอ้าผู้ใดสิท่าผมว่าอีแม่บ่กล้าซื้อนี่ผมเถียงเลยนะครับลดจาก350บาทเหลือ145บาทมันได้ทั้งความปลอดภัยนะครับนั่นคือหญ้าหวานและก็คิ่มเทียมที่มีถั่วขาวเป็นตัวนำพ่อกับแม่บ่ต้องกังวลหวานคือเก่ารสชาตินุ่มกลมกล่อมคือเก่าแต่ปลอดภัยกับสุขภาพควบคุมน้ำตาลได้ดีและก็ยังได้ประโยชน์คันปลอดภัยเราบ่ได้ประโยชน์เนี่ยมันถือว่ามันฟังรายการสยามใช่กะเสียทิ่มต้องเอาประโยชน์ไปนำสิเป็นคอลลาเจนเสริมคอเข่าเส้นเอ็นผิวพรรณให้สอใสใบแป้กล้วยให้อีพ่ออีแม่บ้านเฮาพุ่นนอนบ่ใครหลับนะครับเนาะหลงๆลืมๆนี่เอานะครับเนาะไฟเบอร์ให้ทายง่ายสมแขกนะครับหรือว่าจะเป็นแอลคานิทินพุ่งหนาๆขายใหญ่ๆทางมันออกไขมันนะครับอย่ามักพกหลายห่วงยางนั่นน่ะนั่นล่ะครับแม่จ๋า145บาทเสียบ่ว่าอีแม่สามารถเดินก้าวขึ้นบันไดได้มั่นใจขึ้นแม่ครับ145บาทเสียบ่คันหัวเข่ามันลื่นมันบ่มีเสียงก็สิดีขึ้นเด้145บาทวัดกันลดว่ามื้อเช้านี่เข้าห้องน้ําคือบีบข้าวปุ้นบุญกะทินี่หลีบ่พิจารณาเอาตี5ปั่นนาฬิกาปลุกแม่สวัสดีครับสยามไส้ครับแม่จ๋า
2: จ้าเอากาแฟจ้าน
1: านว่าแล้วตัวเอาจักกล้องเอา10กล้องหรือเพียงละเหือมารอบเนี่ย
2: อยู่ว่ารอบนี้ก็หาแถมให้ในเพียงจ้า
1: เอ้ยเอาเดี๋ยวสีแถมแม่มักหยังมันมีทั้งกาแฟผู้ชายมันมีทั้งสบู่ทั้งครีมนวดทั้งโกโก้พุ่นตัวแม่
2: เอา
1: ซื้อ
2: กล้อง
1: แ
2: ทนย
1: ัง
2: ล่ะ
1: อันอีพ่อเป็นไดอีพ่อเวียกบ้านเฮ็ดบ่อีพ่อโอ้อย่าถามใหญ่เม็ดแม่เอาสิเอากาแฟทันไซส์ไปให้พ่ออันนึงเอาสบู่ไปอีแม่ฟอกให้มันเนียนๆเอาวะโอเคบ่แบบนี้บ่สบู่ได้ไปแล้ว2ก้อนนั่นเด้
2: เอาสบู่2ก้อนโอ้ก็นี่ล่ะสั่งเพชรที่3น่ะ
1: จำได้แม่สมคิดนะฟักใส่ไห้มาก็จำได้คนบ้านท่าท่องครับครับแม่กินดีอยู่ติกินทั้งอีพ่อเลยบอกเลยว่ากินแต่แม่ผู้เดียวครับ
2: กินทั้งสองมันกินทั้งสองมันเลิศหมดไ
1: หมอ๋อเตี้ยแม่บ่อยากร้องกาแฟทางซ้ายให้อีพ่อจากสองเตี้ยเอาเดี๋ยวบอคิดพร้อมดอกเอาแถมไปอีเป็น3อย่างโลดเป็นได้แท้ว่าบ่บังคับคักแท้อย่าแนวเอาแถมไออัน580คือเก่าละจบเลย
2: บ่ได้กินละพ่นหมดยิด
1: เบ้ยบ่ได้กินละงุดงิดอารมณ์บ่แจ่มใสเนาะแม่นบ่แม่เข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ได้เลยจ้ะแม่เดี๋ยวลูกทาแม่ทาเดี๋ยวลูกส่งให้เด้อจ้าพ่อเอ้ยให้เจ้ากินรสขนาดคนที่เคยกินยี่ห้ออื่นยังต้องเปลี่ยนเลยบางคนเปลี่ยนย้อนว่าเปลี่ยนย้อนว่าอย่างว่าตีย้อนมันประหยัดลงจากเคยกินกล่องละ350แม่ประหยัดได้เท่าไหร่เอาจังซื้อแม่ซื้อผม4กล่องเนี่ยนะครับแม่จ่ายแค่580คันแม่ซื้อแต่กี้แม่ซื้อผมแม่ต้องจ่าย1,000อ่ะมันประหยัดลงไปตั้ง500อ่ะบ่เอาเฮ็ดจังได๋ของแถมนี่เด้อแม่กาแฟทันไส้ก็แถมให้บ่ไงว่าซื้อกาแฟ4กล่องอย่างอื่นบ่ต้องเอาเลยนะคือแถมให้เบิดเลยนะสบู่นะครับเนาะพาเซโตพาถุงจังซี่นะให้ไปเลยพ่อครับนับถอยหลังละเด้อเฮาอายุเฮาปานนี้แล้วอย่าไปห่วงแต่เงินแต่คำอย่าไปห่วงแต่ไห้แต่หน้าอย่าไปห่วงแต่รถแต่ล่าหลายเน้นสุขภาพเจ้าของแน่อย่าเอาง่ายเขาว่าปกติคนบ่มากินกาแฟก็ต้องลองกินเบิ่งครับตัวนี้ล่ะมันดีที่สุดแล้วสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มากินกาแฟมันได้ดูแลสุขภาพไปในตัวนะแม่ยิ่งผู้ใดที่กระดูกพุ่นกระดูกเปาะนะครับเนาะหัวเข่าค่อนหัวเข่าเสื่อมผมย่านอย่างเดียวผมบ่ย่านหยังดอกเพราะว่าอายุ40ปีมันสิเล็งเป็นพิเศษเล็งคักๆเล็งเข่าเล็งเข่านะครับล้มซื่อๆกับหัวเข่าหักล้มซื่อๆกับติดเตียงเนาะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องถามเจ้าของว่าเราดูแลมวลกระดูกของตัวเองครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับเฮาดูแลขอเข้าเจ้าของครั้งสุดท้ายเมื่อใดเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปมั่นใจเจ้าของปานนั้นว่าเจ้าของสินุ่มไปหน้าเด้อแม่เด้อเอากาแฟ Home Coffee สั่งมื้อนี้4กล่อง580แถมตามนี่ล่ะกาแฟ Home Coffee สั่งมื้อนี้สั่งมื้อนี้แม่สั่งมื้อนี้สั่งมื้อนี้นะครับ9กล่องแถมอีก1กล่องเป็น10สั่งมื้อนี้9กล่องแถมอีก1กล่องเป็น10และถ้าเกิดสั่ง20กล่องเอาไปกล่องละ125บาทเลยก็คือ 2,500 ได้20กล่องของแถม8อย่าง นะครับแล้วเกิดอันแม่อยากได้เป็นลังไปขายได้ล่ะแม่ครับเป็นลังตัวกล้องละ90บาทเด้อคิดเอาโลดคำนวณเอาโลดลังนึงมี48กล้องกับประมาณ 1,400 นะครับคันจะได้ของแถม12อย่างเพราะว่าสิเอาไปขายแถมลูกค้าพร้อมขอซื้อกับเขาโลดเขาให้ตื้มแค่400เป็น 4,800 บาทได้ของแถม12อย่างไปเลยแคนๆโลดลูกว่ามันพอฟังอยู่เด้ราคานี่เนาะเอาสวัสดีครับสยามไซครับครับผม
3: คร
1: ับ พ่อ
3: คร
1: ับ พ่อจะเอา4กล้องหรือเอา9แถม1เป็น10ครับเอา4กล้องหรือเอา9แถม1เป็น10
3: กล้องสังเกตอ๋อกล้องที่มาก
1: ล้องละ145บาทครับพี่
3: ที
1: ่
3: กล้อง
1: ครับ4กล้อง5004กล้อง580อีพ่อตาแล้วซื้อหยังครับไอ้บอกซื้อเลยครับ
4: กล้องละ4กล้องหรือว่าเป็นเอามาจองยังไงครับ
1: จ้าก็คือส่งไปเก็บเงินปลายทางจ้าส่งไปเก็บเงินปลายทางนะสั่ง4กล่องบอกชื่อที่อยู่แล้วก็ส่งให้เลยจ้ามีของแถมสบู่แล้วก็ครีมนวดให้ด้วยจ้าสบู่เอาไปฟอกภายนอกครีมนวดเอาไปนวดภายในจ้าจ้า
4: 4กล่องค่ะ
1: 580ครับตกกล่องละ145บาทครับจ้าขอชื่อที่อยู่เลยครับ
4: ตอน
1: จ้าก
4: ล้องเนี่ย110012
1: จ้าชื่ออะไรคะ
4: 4ตอนกล้องเนี่ย
1: ชื่ออะไรคะ
4: สิริพรกล้องเนี่ยค่ะ
1: โอ้บ้านเลขที
4: ่110012
1: บ้าน
4: วังหินหมู่2
1: ตำบลอำเภอจังหวัด
4: ตำบลนาต้านใต้อำเภอเมืองตรังค่ะ
1: รับทราบครับเดี๋ยวผมส่งให้นะพี่นะรอรับนะครับ
4: ประมาณ4วัน
1: ก็ส่งวันนี้ไม่เกิน2วันจ้ะถึงเลยนะครับเดี๋ยวส่งออกวันนี้เลยสักครู่นี้แหละรถชุดแรกออกมารับตอนเที่ยงนะคะ
4: ค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณครับพี่น้องทางจังหวัดภาคใต้บางทีสยามชัยก็ต้องฉุดคิดนะว่าเราเนี่ยพูดภาษาอีสานพี่น้องทางภาคใต้ฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าก็เห็นคนนั้นบอกว่าได้ยินแต่คำว่าดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีซื้อมาให้พ่อจินก่อนก็เอาเลยครับพ่อไม่ต้องห่วงนะครับภาคใต้นี่ผมไปอยู่เกือบ3ปีแล้วนะพ่อผมไปอยู่3จังหวัดชายแดนเลยตอนนั้นนี่รถถังยังวิ่งอยู่เลยเพราะว่าท่านสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์บริษัทเกียรติสุรนนท์โปรโมชั่นเนี่ยเขาประมูลสถานีวิทยุอยู่ทางภาคใต้วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผมไปเป็นโฆษกนะครับก็พูดภาษาภาคกลางนะครับบอกภาษาอีสานนี่บ่ต้องห่วงเพราะว่าแถวนั้นมีทั้งภาษายาวีพร้อม มันก็เลยกลายเป็นจังสั่นกันไปสวัสดีครับแม่สวัสดีครับนุ่มสยามใช่ครับแม่จ๋า
5: พยายาม
1: ใส่ออกไปกำลังเว้าครับลูกชายแม่กำลังเว้าอยู่ได้เนี่ยครับแม่จ๋าว่าจังได
5: ้แม่สิเล่นเกมน้ำไว้ลูก
1: แม่สิเล่นเกมบ่ทันได้ฮอดเวลาอยู่จังน้อยจะค่อยเล่นได้บ่จะค่อยโทรมาใหม่ได้บ่ครับ
5: สิแล
1: ซุ
5: ฟ
1: ัง สิแลโอ้ยคันสิแลกันแลตอนนี้รถแล้วเนาะสิเล่นยากหยังแลเลยแลปั๊บรับของรางวัลไปเลยปึ้ย
5: จ้า
1: เอาอีแม่สีกระโดดแล้วสิครับแม่
5: มาที่กลับจากป้าฟังมาลูก
1: แหล่แม่มานั่งมาสีกลับจากป้าป
5: ั
1: ดปัดโถมันธรรมดาตัวเอารถดันว่างสั่นขัดร้องเพี้ยนกับแหล่นี่บ่ให้เข้าคิวเด้อ
5: เอาเลยนะลูกเนาะ
1: เซิร์นซะละล่ะ
5: จ้าเขาจึงจอมกษัตริย์ไทยมาที่นั่งกับจากป้าตอนจะรับปองทางข้างในปองไปนางจึงใบเอาได้สายกระป๋าเปลี่ยนน้อยถึงเกียรติกว้างดาวันแก้ว

0: นจังที่ลูกเคยเมื่อตอนเที่ยมดอนป้าไม่ไรลูกเคยหับปากไว้คอยอ่านอยู่สุวรรณแต่สำหรับเมื่อนี้นานก็เลยเหยียบยังมีดเนี้ยวบ่เคยผ่านพบกระสังเกินลิ้นปอว่าแม่นบุตรตาหล่อทำทรงหลอกเมียตามีแลปุ่นเปียมือปุ่มเล็บเมียวปุ่มใดๆแม่ก็หมดแล้วแฟนเฝ้าว่าปรากฏในมโนนั่งโคตรดังตีตะไลมังวางทั้งเสียมทั้งกระสอมาเยือนเจ้าเอือนลูกเออฮนว่ากันหน้าแม่นี่เอ้ยว่าชาลีแม่นี่เออเออมาแม่มาเจ้าอย่ามัวเมาเลียนดังบักเบี้ยเลยมักเมาเต็มกระสอลุ่นกระตาตั้งมักเปียงเลยมักว่าเต็มกระสังกระสอมาแม่มาเจ้าอย่ามัวเมาเลียนล้มเย็นเย็นเจ้าอย่าอยู่มากินมันดีมั่วมากินนมและจัวน้ำเจ้าแม่มาทิ้งเอ้ยโอ้ยเดือ
1: บุ้ยแม่แม่ครับเสียงแม่นี่ว่าแม่นอันเสียงแม่นี่ว่านพระอาจารย์พิมพ์ผ้าตอนเป็นบ่าวซ้ำน้อยเนาะเสียงใสจิ๊กเลยว่ะเออฟังเบิ่งเสียงเนี่ยโอ้ยอ่อนซ้อนหลายนางมัดซีนางมัดซีไปเก็บผลไม้รากไม้แล้วกลับมาบ่พ่อลูกให้เวิกๆจนพระเวสสันดรต้องมาอ่อยเอาซะน่ะคักหลายอืมครับครับแม่เดี๋ยวลูกสิมีของรางวัลให้แม่เด้อกาแฟ1กล่องไปกินเด้อแม่เด้อจ้าๆๆจ้าขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับอืมเอาจ้ากันผู้ใดเทศแลได้ร้องเพลงใดนี่บ่ต้องเข้าคิวมาโลดมันหายากหานักร้องซื้อมือนี่นะครับส่วนมากแล้วก็อันไปน้ำพ่อไว้พดไปน้ำพ่อเทพพรเบิดนักร้องรุ่นเก่าก็หลายก็เลยว่าโอ้เนาะเสียงแม่เล่านี่คิดฮอดพากระเทยมาอันเทศแหล่บุญหาแม่ผมพี่กายนี่นี่สั่งจังโอ้ขอตรวจเด้อพระอาจารย์กับพากระเทยอีหลีเนาะอันมอมเก้พุ่นละเนาะเอิ้นเนาะหลวงเก้หลวงเก้เนาะมาล่วงจากธรรมาสมาอันตัวติลานุ่มสยามไซน่ะจ้าพระอาจารย์หลวงเจน่ะฟังรายการโตโอ้ยแต่ว่าเพิ่นไปเทศแหล่เสียงเพิ่นนี่เบิ่ยว่ามันบังไฟขึ้นแล้วเบิดมือจ๊ะแอคโคตามอีกอุ้ยบ่ต้องห่วงนี่คือศิลปะพื้นบ้านของเฮาครับแม่สิเป็นล่ำเดินล่ำเพื่อนก็ฟังไปนะครับล่ำลองก็ได้ล่ำยังอีกอ่ะเทศแหล่นั่งมัดซี่นักล่ำผู้ไทยอย่างสินะแม่ครับมื้อนี้ขออนุญาตเอาใจพี่น้องทั้งมุกดาหารสกลนครจักรบาทเนาะแม่เนาะแล้วจะค่อยมาประมูลกันมื้อนี้จบล่ำพญาจบล่ำพญาลงนั่นหมายถึงกาแฟกะสิกองละ4กองร้อยกาแฟกะสิ4กองร้อย DLC กะสิ2กองร้อยจาก500บาท DLC กองนึงเนี่ย290 2กอง500แต่มื้อนี้สิขายแค่ร้อยหนึ่งร้อยเดียว2กล่องกับช่วงประมูลรุ่นกันครับแม่สักคู่เดียวเตรียมเงินไว้เด้อผู้ใดอยากได้กาแฟ4กล่องร้อยเตรียมเงินไว้เด้อผู้ใดอยากได้ DLC 2กล่อง500ครับแม่จ้าได้กล่องละร้อยในช่วงต่อไปครับโอ้มาจวดจัดแต่ว่าเอาเด้อเอาเด้ออะเจ็บเจ็บเจ็บ043 009888เฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่า043 009กด83ตัวจ้ารอเลยจ้ะรอเลย

ตีมารีตีติดแม่นว่าลุงเอ้ยข้าพเจ้าซื้อวัดสยามใช่ตดใส่ไหเสียงดังวิ่งวินตกใส่ดินปูไปอาดลาดตดใส่กระดาษเป็นตัวหนังสือตดใส่ป่าอีฮือกี่ไฟกินแสบตดใส่แกบเผาทานก็ยังดีตดใส่ลงสีสีเขากินได้ตดใส่ใหม่เฮ็ดเทียนเฮ็ดซ่านตดใส่แม่ม่านทองปุ่งอุงลุงตดใส่มุ่งกันหินกันยงตดใส่ลุงเว้าดีจ้อยจ้อยตดใส่อ้อยขอใหญ่กินหวานตดใส่แม่ขั้นหาบตาขึ้นโคกตดใส่บกขึ้นขี้คู่พอดีตดอีหลีมีเสียมีสร้างตดใส่แม่ห้างบ่ให้มีผัวตดใส่ใส่บัวแกงป่ากินแสบตดใส่แอบผู้เฒ่าสูบยาตดใส่มาเสียงห้องเงียบตดใส่เกล็ดงอกงอกแง่แง่ตดใส่แห่ติดป่าละคอใหญ่ตันตันตระเรนตันตันตระตันตระเรนตันตระอันนี้คือไปเรียนวีซ่าตดมามันก็เลยเป็นจังสั้นอีแม่เคยฟังอันนิทานนั่นอันบักเคนบ่บักเคนลูกใหญ่เอ็นมันบ่ไปเรียนวิชาอย่างได้บ่กันนี่แต่ละมื้อแต่ละวันนี่โอ้ยความคิดของมันไปเข้าป่าเข้าดอนไปเรียนวีซ่าขี่แตกกับลือสีมาบัดนี้พ่อไปเรียนมาแล้วปั๊บเรียบร้อยบัดนี้ลือสีกะบอกว่าวิชาอาคมที่อาตมาสอนให้เจ้านั่นมันครบแล้วจงไปใส่ชีวิตอยู่ตามวิถีของประชาชนคนไทยทั่วไปซะว่าซั่นพอมาฮอดบ่ว่าไงว่าคาถานี่เนี่ยที่มันเรียนมานั่นคันผู้ใดเอิ้นมันน่ะสิขี้แตกเบิดน่ะแม่ๆผู้ใดเอิ้นบักเคนี่ขี้แตกเบิดเลยวันทั่วบัดนี้มันก็ย่างเข้าบ้านมานบ่ล่ะเออแม่ใหญ่อ้อยมาแต่ใส่บ่จําหลานได้อ้าวแม่นๆๆแม่นบักเคนบ่เนี่ยว่าซั่นเพราะแต่ว่าเท่านั้นแหละขี่แตกพวดรถใหญ่อ้อยก็ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่ยังใหญ่โอ้ยโอ้ยอันแม่สงสัยท้องบ่ใครดีประเดี๋ยวลูกหลานจะค่อยคุยกันเด้อว่าซั่นพอเราบ่ฮู้นะบักเคนก็เข้ามาบ้านนะครับแม่เห็นลูกไส้ดีใจครับโดดกอดโอ้ยเฒ่าบักเคนมาแล้วว่าซั่นเพราะแต่ว่าสํานั้นโอ้ยแม่เอ็นก็ขี่แตกใส่สินครับพ่อยายเย็นครับพ่อบักเคนกําลังนั่งจักตอกเข้าอยู่อันเห็นลูกไส้มาเอ้าบักเคนมาละบ่ว่าซั่นขี้แตกจ้าคือกันครับเวลาผ่านไปหลายเดือนครับไทบ้านไทเมืองนี่เอื้อมละอาเห็นบักเคนนี่ต้องย่างหลบก้มหน้าเพราะว่าย่านขี้แตกบ่กล้าเอิ้นบ่กล้าถามสิใส่กันใส่งานก็บ่ได้จังซี่นะนะครับเนาะเออผู้สาวก็บ่กล้าเว้านําผู้ไส้ก็บ่กล้าเข้าใกล้จนสุดท้ายแม่ใหญ่เล่าก็เลยยายเอ็นก็เลยสิเอาไปฝากไว้กับหลวงพ่ออยู่วัดแต่ว่าการไปเที่ยวนี่นี่คือบอกง่ายๆว่าเราก็ต้องมีความเตรียมพร้อมใส่สินไปประมาณ3ตรงเพราะว่าย่านเจ้าของนี่ขี่ใส่ส่งใส่สินเจ้าของเวลาหลวงพ่อถามซื้อถามเสียงเตรียมความพร้อมไว้ครบนะครับพอแต่ไปฮอดปั๊บอ้าวยายเอ็นเจ้าสิเอาลูกมาบวชติแม่นจักขะน้อยมันซื้อจังไดล่ะว่าซั่นซื้อเข็นค่ะว่าซั่น

0: แง่แต่มันใส่คักๆดอกจังๆโดดว่าซั่นซื้อเข็นคักๆน้อยว่าซั่นขี้แตกจากเต็มสิ้นแต่ก็บ่ปากเพราะว่าใส่มา3ซั่นแต่ว่าหลวงปู่ใหญ่ที่ละบัดนี่นั่งอยู่เทิงธรรมาสอ้อรู้แล้วซื้อเข็นว่าตีว่าซั่นอุ้ยเนื้อเน้นเนี่ยเนี่ยแม่เนื้อเนื้อเน้นๆเลยนะโอ้ยนะครับเนาะน้อยว่าสันไม่ยังหลวงพ่อหามหลวงพ่อน้องวัดเขาสวมด้วยว่าสันจบนี่ท่านบักเข็นขี้แตก
1: รู้ไหมข้อเข่าของเรารับน้ำหนักมากกว่า 3-5 เท่าของน้ำหนักตัวทุกครั้งที่เดินในข้อเข่าจะมีกระดูกอ่อนทำหน้าที่เหมือนเบาะช่วยลดแรงกระแทกและช่วยให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาคือกระดูกอ่อนสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามอายุและการใช้งานโดยเฉพาะคนที่นั่งนานน้ำหนักตัวเยอะหรือใช้งานซ้ำๆสัญญาณที่หลายคนเริ่มสังเกตได้เข่าลั่นลุกแล้วฝืดเดินนานแล้วรู้สึกตึงนี่อาจเป็นช่วงที่หลายคนเริ่มหันมาดูแลตัวเองในทางวิทยาศาสตร์กระดูกอ่อนมีคอลลาเจนไทป์ 2เป็นโครงสร้างสำคัญของข้อต่อเมื่อส่วนนี้เปลี่ยนไปการเคลื่อนไหวอาจไม่ลื่นเหมือนเดิม
2: กาแฟหอมคอฟฟี่คอลลาเจนถูกพัฒนาให้เป็นกาแฟที่รวมพลังของการกระตุ้นความสดชื่นและเป็นประโยชน์ต่อข้อเข่าสนใจสั่งซื้อโทร043-009-888 043-009-83ตัวนะทุกคน
0: มาแล้วครับบัดนี้ได้เวลาหน้าที่ท่องหน้าที่ถูกประมุ่นกับลูกเสียนหันษาสั่งกาแฟเริ่มต้นสุกุล่าเชิญแม่ป้ามาเอาเด้อบ่ต้องรอ4กล่องเริ่มต้นที่100บาทขอประกาศให้ทราบทุกทั่วหน้า DLC กินดีหลายย่ำปวดขากะเอิ้นหา2กล่องร้อยคือกันเด้อ043-009กด83ตัวจ้ะแม่043-009-888ผู้ลังคนบอกว่าสยามไส้อันให้พ่อถามเนี่ยทออันแม่บ่กินกาแฟพ่อบ่กินกาแฟนี่อันกินอีหยังก็โกโก้ว่าติว่าซั่นโกโก้เชอร์ลิตครับแม่โกโก้เชอร์ลิตเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติเอาสิคันอีแม่มักครีมเทียมทั่วขาวน้ำตาลบ่มีคือกันแล้วก็ได้ประโยชน์คือกันกับกาแฟแต่หมอสำหรับคนบ่กินกาแฟสั่งโกโก้บอกกับโอเปอเรเตอร์เขาเลยว่าขอสั่งโกโก้ใน10ซอง145บาท20ซอง290คือกันครับแม่ของแถมก็ได้คือกันหวัดดีครับสยามไส้กำลังเว้าครับผมสยามไส้กำลังเว้าครับผมเชิญครับเชิญครับ
3: อันเล่นอะไรก่อนเล่นเงี้ยก่อน
0: อันเล่นประมูลราคาครับอันประมูลราคาครับแม่นี่พ่อหรืออีแม่เนาะนี่เนาะโทรมาหาลูกนี่เนาะ
3: พ่อ
0: ครับพ่อครับคือจังซี่ลูกว่าสิถามพ่อว่าประมูลเนี่ยคือลูกไห่เนี่ยเริ่มต้นเท่าละร้อยขึ้นเท่าละร้อยนะครับแข่งขันกันแม่พ่อจังสมมติว่ากาแฟก็แค่กาแฟพ่ออยากได้กาแฟหรืออยากได้ DLC เอาบอกลูกซ้ายก่อนเอาง่ายๆก่อน
3: ได้กาแฟแล้ว
0: พ่อครับพ่อบรรลุแม่นบ่เนี่ย
3: แ
0: ม่นพ่อบรรลุบ่
3: พ่อบรรล
0: ุโอ้ยหัวจักแล้วอยู่หนองไงโผท้องลอยเอ็ดพ่อบรรลุให้ให้มาเลยพ่อสิให้เท่าไหร่ให้มาเลยเอาแบบแค่นี้ว่าเจ้าของพ่อใจซื้อพ่อใจขายละไปว่าโลดนะลูกบ่ได้ว่าเด้ฮะ
3: กล่องแกกล่อง
0: 4กล่องครับพ่อ4กล่องน้ําของแถม2อย่างพร้อม
3: โอ้4กล่อง
0: แม่นละ
3: โอ้4กล่องให้100นึงได้บ่นี
0: ่ได้คือกันแต่ว่าคันมีคนให้200อีพ่อบรรลุกับสิแพ้เขา
3: เออแพ้ซะ
0: บ่เป็นหยังเออคือบ่เอา200คําไปลดกันไปลด
3: เอา200
0: เออเออเนี่ยลูกซีไข่คําเนี่ยน้ําแต่ว่าคันสู่คันมีคนมา300ก็สร้างหัวเขาคันเขาใจกว่าเฮางอดหน้าเฮาแก้ใหม่เนาะพ่อเนาะครับอืม
3: คร
0: ับ โชคดีค่อยทั่วติดอ่ะโอ้สยามไส้คือส่งเป็นพี่เลี้ยงให้กับอาจารย์บรรลุครับแต่ว่าโอ้ยคอยก็อยากให้เล่าบรรลุพัดอยากให้เล่าบรรลุนะครับผู้ใดที่จะโทรมาแข่งกับพ่อใหญ่บรรลุขอร้องเด้อครับเด้อขอร้องอย่าเฝ้าโทรมาเด้อให้ผมนับพอดหาซะลิตวนเล่าหูซ่าอยากได้4กอง200น่ะนะครับอัน DLC ได้ละเริ่มต้นร้อยเดียวคือกันครับพ่อปกติ DLC ยาแคปซูลสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยนะครับจดเป็นทะเบียนยาเพื่อความปลอดภัยกับพ่อกับแม่บ้านเฮาอีแม่สามารถสั่งได้1กอง10เม็ดบ่ต้องไปเอาหลายบ่แม่นแนวเขาปูกันให้กินปุ๊บให้มันได้ประโยชน์ปั๊บโลดนะครับคันมันเศร้าปวดก็หยุดกินย่ำปวดก็กินอีกหรือผู้ลังคนรู้สึกว่าน้ำตาลเจ้าของสูงไขมันในเลือด

0: เพิ่มกับกินไปเรื่อยๆเศร้าเม็ดแรงเม็ดได้สำหรับ DLC ดีต่อพวกป่วยเบาหวานพร้อมไขมันในเลือดนำ อะโลอะโลสยามไซมาแล้วครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับ
1: ว้าว
0: พูดได้ซิว้าวกับว้าวถ้าฟังพอแห้งแล้วล่ะครับเสริญครับ
1: ซื้ออันกาแฟนะ
0: แม่เอาแบบ4กล่องหรือเอาแบบ10กล่อง
1: เอา2กล่อง
0: 2กล่อง290แม่จ๋า
1: 4กล่องเอา4กล่อง
0: 4กล่อง580ครับแม่ครับ
1: เอาบ่เอาบ่
0: ครับอันส่งไปมองใดเนาะบอกซื้อที่อยู่ลูกซ้ายนะครับแม่
1: เดี๋ยว
0: ตั้งหลักคักจะนอไปเอาที่เวียนบ้านผู้ที่มาเบิ่งอย่างในภาษาบอกซื้อลูกซื้อกระไดที่ได้เปที่ได้แม่ซื้อหยัง
1: แม่ซื้อนาง
0: แม่นางอยู่ใส่ครับแม่ครับ
1: อันอยู่บ้านบัว
0: บ้านบัวตำบล
1: ตำบลยัง
0: บ้าน
1: ตำบลเรา
0: อำเภอ
1: ทุ่งหัวละอันนั้นทุ่งหัวเอาอัน
0: ครับ
1: ทุ่งเขาหลวง
0: ใช่มาทุ่งหัวเขาจังเลยอย่าทุ่งเขาหลวงเอ้ยอีแม่โอ้ยอย่าเอาคนไปโผล่เด้นซุ่มจำบ้านเจ้าของบ่ได้เนี่ยก็สิมวนเดียววะทุ่งเขาหลวงอำเภออย่างแม่อำเภออย่าง
1: ร้อยเอ็ด
0: จำไว้ว่าเจ้าของอยู่ทุ่งเขาหลวงร้อยเอ็ดบัตรค่าลูกหลานเขาไปลืมไว้อันคำตะก้าพระธาตุพระนมมันสิได้จำทางถือตำรวจสิได้มาส่งถือได้ยินบ่
1: เ
0: อาล้อรับเดี๋ยวแถมน้ำมันนวดกับสบู่ให้พร้อมด้วยแม่นางเด้อ
1: เออ
0: จ้าเอา

ไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยหอมน้ำจิ้มสุกี้ผันถ่ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2500

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: ลูกทุ่งอมตะกับสวัสดีลูกทุ่ง

0: พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ่ว่าจะเป็นงัวเป็นควายหมูเป็ดไก่นี่เลยหัวเชื้อจุลินทรีย์ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคทั้งชนิดน้ำชนิดผงเป็นวัตถุดิบผสมอาหารสัตว์ลดต้นทุนได้ดีมีประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงซอยป้องกันบ่ว่าจะเป็นโรคลำปีสกินโรคปากและเท้าเปื่อยซอยให้สัตว์เลี้ยงอ้วนพี่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทำให้สัตว์เลี้ยงแข็งแรงซอยให้ระบบการย่อยอาหารสร้างเนื้อสร้างกระดูกเสริมสร้างพลังงานแร่ธาตุเสริมสร้างวิตามินที่มีประโยชน์ต่อสัตว์ทำให้สัตว์น้ำหนักดี
1: ใส่ได้ดีตัวผสมอาหารสัตว์ก็ได้ผสมน้ำให้สัตว์กินน้ำไปหมักยาหมักเฟี้ยงก็ได้ล้างคอกล้างฟ้ามสัตว์เกิดบาดแผลมูนั้นน้ำไปใส่ได้เด้อ
0: ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคบ่แม่นยาบ่แม่นอาหารเสริมแต่เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีเป็นงานวิจัยของดร.ณชัยสันตะวงศ์ใส่เป็นวัตถุดิบผสมอาหาร
1: อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อ
0: สนใจสอบถามสั่งซื้อโทร0918280039พ่อใหญ่บุญนาค
2: บาดหัวนอนฟังวิทยุเป็นได้มีความสุขแท้ละยาย
1: มีแล้วปีนี้เบิ่งเอาดียายปลูกอีหยังก็คือมัดคู่ยางคู่แนว
2: ว่าสิถามเจ้าอยู่พอดีซะได้ดูเนี่ยแม่นเจ้าใส่อีหยังกว่าเข้าอ้อยมันเจ้าคือจะงามแท้ละยายรูปร่างต่างกูมูเถิดเนี่ย
1: สมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาคนั่นแล้ว
2: ฮะมันคืออีหยังล่ะสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาค
1: มันเป็นวิตามินอาหารเสริมพืชจากธรรมชาติ 100%
2: แม่นแล้วสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาคช่วยปรับสภาพดินเพิ่มธาตุอาหารในดินพืชโตไวแข็งแรงให้ผลผลิตดีป้องกันโรคและแมลงได้เป็นอย่างดีเป็นนวัตกรรมไมโครวงจรซึ่งใส่ได้ดีกับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชไร่หน้าเขาไม่ผลไม่ดอกไม่ประดับพืชผักทั่วไป
1: พี่น้องสนใจสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาคเฝ้าโทรสอบถามวิธีการใส่และสั่งซื้อได้ที่0918280039

0: ในการปฏิบัติงานนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวัสดีครับคุณผู้ฟังพี่น้องปอกไปเทพบรรเทาที่เคารพรักนำพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการสวัสดีลูกทุ่งฟังเพลงไทยลูกทุ่งเก่าๆกับพยาบุตรนาคเด้อพบพ่อกันเป็นประจำนะครับทางหน้าปัดวิทยุคลื่นที่คุณผู้ฟังให้เกียรติตาเราฟังในช่วงนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังพี่น้องทางบ้านดงพยอมตำบลห้วยโพอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนี่แล้วก็บ้านโมนหรือว่าบ้านอะไรอีกบ้านหนึ่งนะทางห้วยโพเหมือนกันติดตามรับฟังรายการพระยาบุญนาคเป็นประจำชอบเพลงลูกทุ่งก็เก่าแล้วก็สาระจากทางรายการนะพระยาบุญนาคใครพี่น้องใดมีความหูเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงประจำครอบครัวสัตว์ฟังพระยาบุญนาคแล้วก็จะได้มีความรู้แล้วก็ได้รับประสบการณ์จากผู้นั้นผู้นี้บอกสู้ฟังนะครับถึงวิธีการป้องกันโดยมีหัวเชื้อจุนซีโพใบติพยมนาคไว้อย่างสินะพี่น้องครับ ก็ขอบพระคุณเด้อนะครับเกี่ยงผลกันฟังกันมามีแต่เพลงมวนๆพูนว่าเพลงเก่าๆมักสั่นฟังปิดประจำเด้อพ่อใหญ่ว่าสั่นเป็นกำลังใจอยู่ขายดิบขายดีเด้อสั่นเอาจะขายดิบขายดีขายพอดีจะได้ก็มันขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้าที่ยะนักนำมาในน้ำพี่น้องแล้วก็คุณฟังก็ไปใส่ใส่ได้ดีกับปกติไปสิละเป็นปากเป็นเสียงให้กับพยาบุญนักนำเด้อครับนะผมก็หลายเพลงให้พี่น้องได้ฟังต้นในการฟังต้นเนื่องกันไป2เพลงเนาะก็คงจะถูกใจเนาะเพราะว่าผมคัดเอาเพลงระดับหัวกะทิเลยนะครับจากศิลปินทั้งสองท่านเพลงแรกนี่เป็นเสียงห้องของกู้สุรพลสมบัติเจริญนะครับบ้านนี้ฉันรักกว่าสันแล้วก็จบลงไปหมาดๆเป็นศิลปินมากไปด้วยความสามารถนะครับคุณสังทองสีใสกับเพลงที่มีสวาน้ำตาสังทองศิลปินทั้งสองท่านนี่เพิ่นบ่ได้อยู่กับเฮาแล้วล่ะพี่น้องครับเหลือแต่เพลงที่เพิ่นบันทึกไว้ให้พวกเฮาได้ฟังพอยบุนาก็หยิบปัดตมมาฝากพี่น้องบ่ได้มามือเปล่าเด้อนะครับมาพร้อมกับของติดไปติดมือแนะนำคุณผู้ฟังกำชับพี่น้องเทศบาลเฮานำไปใส่ไปสอยกันเป็นจะได้น้อนะครับเกษตรกรผู้เพิ่นเฮ็ดนาเกษตรกรรมนะเฮ็ดนาก็ดีเฮ็ดให้ก็ดีนะครับพี่น้องเฮ็ดนาปีนี้ไม่อยากให้เขาเกิดโรคอยากให้ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยบ่อยากให้พวกศัตรูพืชมาทำลายป้องกันไว้เด้อครับเด้อเหมือนกับเฮาบ่อยากให้พวกสัตว์ร้ายทั้งหลายเข้าสู่เฮือนสู่บ้านซ่องห้องหอเฮาเฮาก็ต้องจักปิดปิดช่องปิดหูนะครับบ่ให้มันลอยเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับพืชต่างๆก็มีโรคมาเบียดเบียนเด้ก็ว่าโรคพืชนะครับนอกจากโรคพืชแล้วก็ยังเป็นเกี่ยวกับศัตรูพืชต่างๆพวกบงพวกเพี้ยนี่หากว่าเฮาเฮ็ดหน้าเราปรากฏว่าเขาเป็นโรคหรือว่าศัตรูพืชมาทำลายเฮ็ดแต่ได้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเด้นะครับจังเฮ็ดหน้านี่ก็บ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับขาดทุนเลยขาดทุนแต่ว่าท่านเกี่ยวพุ่นละพี่น้องก็ใจสมานโนนะครับร่วมกับจุนซีสูตรพืชชนิดผงนำไปฉีดบำรุงต้นเขาเด้อช่วงนี้นะฉีดได้แล้วบางมองกับเขากำลังตั้งท้องกำลังเตะกอมองเพิ่นมีน้ำสมบูรณ์นะครับกะสิให้ได้มากได้ดอกได้ผลบัดนี้กะสิสู่ช่วงของเนี่ยเขากำลังเตะกอนี่เราคุณผู้ฟังกับไปฉีดบำรุงได้หรือบางมองฝนพึ่งตกนะครับเขากำลังสิฟื้นก็นำไปฉีดบำรุงฟื้นต้นเขาให้มันให้มันมีสภาพแข็งแรงนะครับเป็นการ เพิ่มวิตามินและธาตุต่างๆเข้าไปให้ต้นเขามันได้มีแหล่ธาตุไปบำรุงหรือว่าวิตามินต่างๆบำรุงต้นบำรุงกองสินะคุณผู้ฟังทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับสมาร์ทอโนนี่เป็นตัวซอยนวัตกรรมใหม่ที่เกิดจากการวิจัยให้คุณผู้ฟังเกษตรกรใต้บ้านเฮาเฮ็ดไทยเฮ็ดต้านําไปฉีดบำรุงนอกจากจะเฮ็ดให้ต้นเขาโตเร็วแข็งแรงแต่ก็ฮวกยาวมีกระดกก็ยังเป็นการบำรุงสภาพดินบำรุงดินดินบางหม่องบางพื้นที่มันแข็งมันแก่นมันเหน็นมันก็จะไปฟื้นฟูสภาพดินเฮ็ดให้ดินล้วนซุ้ยดินบางหม่องเป็นดินเสื่อมสภาพดินมันเสียมันเน่ามันเหม็นก็จะไปบำรุงฟื้นฟูสภาพดินกลับมาเป็นดินที่มีความสมบูรณ์เปี่ยมไปด้วยแร่ธาตุวิตามินต่างๆฉะนั้นดินมันสิพลอยดินมันจะมีความสมบูรณ์ส่งผลในต้นเขานะครับมันงอกมันเงยจะได้เติบโตดีคุณผู้ฟังพี่น้องสามารถที่จะนำไปฉีดได้ทุกช่วงทุกระยะถ้าหากว่าขยันฉีดนี่ก็ฉีดเดือนละ2เทื่อคันขยันหน่อยก็ฉีดเดือนละเทื่อนะครับฉีดบำรุงสลับกันกับใส่ปุ๋ยเม็ดใดเด้อครับเด้อคุณว่าพี่น้องเกษตรกรไทยบ้านเฮาเฮ็ดนาเคยใส่ปุ๋ยเม็ดหลายๆปีนึงนี่ทางวัดท่านนำจุลทรีย์พะเยปุตนากนะครับชนิดผงรวมก็สมณโนไปฉีดบำรุงเฮ็ดไทยเกษตรกรที่เฮ็ดนานี่ลดปุ๋ยลงไปครึ่งต่อครึ่งเด้อครึ่งต่อครึ่งนะครับเป็นการประหยัดต้นๆในเรื่องของการซื้อปุ๋ยเม็ดเด้แม่นแท้ปุ๋ยเม็ดทุกวันนี้ราคาแห่งสูงเนาะเพิ่นบวกขึ้นไปแล้วพี่น้องครับค่าขนส่งเกิดจากน้ำมันมันแพงสิก็บวกเข้าไปกระสอบละเท่าไหร่ก็เฮากับบ่ฮู้นำล่ะต้นๆแต่ว่าฮู้แต่ว่าเฮาต้องจ่ายเท่านั้นเท่านี้ฉะนั้นคุณผู้ฟังถ้าหากว่าท่านก็โทรสั่งสมณโนพระหิบุตรนาคนึงซึ่งราคาก็บ่แพงขวดนึงก็ฉีดได้ประมาณบ่เกิน20ไฮไปขึ้นอยู่กับคนฉีดมือหนักมือเบาแต่ว่ายังหน่อยๆก็ได้ละ10 45ไฮ2ขวดนี่ก็ลงทุนไป 1,000 บาทก็สิฉีดได้นะครับยังต่ำกว่า30ไฮแหละเฉลี่ยแล้วก็ไฮนึงก็ประมาณสัก10บาทเศษๆเอาคุณผู้ฟังนั่นน่ะเป็นการประหยัดมากที่สุดแต่ว่าข้าวของท่านก็จะมีภูมิกันป้องกันบ่ให้เกิดโรคต่างๆอีกและมีภูมิกันป้องกันว่าให้ศัตรูพืชมายองเขามาทำลายเขาอีกต้นเขามักดีได้รับแร่ธาตุวิตามินแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุสารอาหารมากมายบำรุงต้นเขาสมบูรณ์แข็งแรงแต่กอมันสีใหญ่แล้วก็กระตุ้นให้ออกห่วงมันสีเหย้าบัดนี้ห่วงเหย้าบัดนี้เม็ดเขาก็หลายเด้เม็ดเขามันสิดกทีนี้คุณผู้ฟังก็ฉีดบำรุงในส่วนที่มันสระเกสรแล้วอีกเทื่อนึงนะครับบาดนี้ก็สิเหลือเต็มเม็ดอ่อนๆนี่แหละช่วงที่น้ำนมเขาเนี่ยเขาเริ่มมีน้ำนมเขานะครับแต่ว่าบ่ทันเต็มเฮาก็ฉีดบำรุงเพื่อเป็นการเพิ่มน้ำนมเม็ดเขาบำรุงเม็ดเขาเฮ็ดให้เม็ดเขามันมีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงเม็ดเขามันก็สิอวบสิตรงเม็ดด้วยสวยน้ำรักดีเด้อบัดนี้การกุดเพิ่งบ่ได้ฉีดบำรุงเด้อบัดนี้ง่วงเหย้าเม็ดเขารกแต่ว่าเขามันสิรีบเด้อบัดนี้บ่ได้เม็ดเขาเด้ฉะนั้นต้องฉีดบำรุงยาปล่อยปลาละเลยในช่วงโอกาสนี้ต้องฉีดบำรุงด้วยสมาร์ทอโนเพิ่มน้ำนมเม็ดเขาเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งในเม็ดเขานั่นแหละห่วงเหย้าเม็ดเขาดกบัดนี้เม็ดเขามาติอวบผิดตรงเด้เพิ่มปริมาณเพิ่มน้ำหนักนะครับให้กับพี่น้องเฮ็ดให้เฮ็ดตาได้เขาหลายเขาทุกเม็ดมันอวบมันตรงเม็ดด้วยสวยแล้วก็เวลาไปขายทางโรงสีเพิ่นไปบดไปเบิ่งนี่มันบ่หักบ่หมุนเด้คุณผู้ฟังเม็ดด้วยสวยเฮี้ยงกันซองรองคือจังหนอนตายพุ่นเด้เปอร์เซ็นต์ของเขาน้ำหนักของเขานะครับก็ได้ตามเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่นต้องการบัดนี้ราคาก็ได้สูงกว่าหมู่พุ่นเด้ลองเบิ่งทีเนาะคุณผู้ฟังพี่น้องเกษตรกรหลายท่านบ่ทันเคยใส่เอาไปใส่ลองเบิ่งคันพี่น้องเกษตรกรทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งจังหวัดสุรินทร์หรือว่าจะเป็นเลดบางส่วนนี่เพิ่นใส่แล้วนะครับใส่กับพยาบุญนาคมานี่เป็นเวลา10ปีเพิ่นใส่ทุกปีบ่แม่นแต่ฉีดบำรุงเขาได้เด้ปลูกมันก็ได้อ้อยก็ดีพืชผักสวนครัวยี่หร่าสะระแหน่ปลูกแตงโมบักอือบักโตนก็ได้เด้หรือว่าปลูกองุ่นละมุดลำไยนะครับหรือพี่น้องไปปลูกยางพารารวมไปถึงต้นทุเรียนก็คือใช้ได้กับพืชทุกชนิดทุกประเภทสนุนราคากับบ่ได้แพงนะครับเพียงชุดละ 1,000 บาท ได้2ขวดขวดละ1ลิตรนะครับราคาขวดละ500บาทราคานี้อยู่ยงคงประพันธ์กับเกษตรกรมาเป็นเวลา10ปีบ่ได้ขึ้นราคาคือหมู่เพิ่นเด้แถมยังให้ชนิดผงผสมฟีทันทีอีก1ซอง1กิโลราคา350บาทอันนี้บ่ต้องจ่ายเพิ่มจ่ายเฉพาะสมาร์ทอโนอ่ะสนใจไปเฮียบ้านปีนี้ใส่ล่องเบิ่งกันหน้าซั่นผู้นั้นก็ว่าคือผู้นี้ก็ว่าเขาทาเม็ดเขารวยสวยน้ำหนักดีไปขายกับโรงสีต่างๆเพิ่นก็บ่ได้ลดราคาเพิ่นให้ราคาเต็มนี่ตั้งหากนั่นก็ลองมือกันนะเบาให้พี่น้องปองไปได้ฟังกันสิผมก็มั่นใจแล้วบัดนี้เพราะว่าผู้นั้นก็ว่าคือผู้นี้ก็ว่าคือซั่นพี่น้องจังไดก็ลองไปใส่ลองเบิ่งเด้อจึงกังถึงไปอยู่บนนาคได้นะครับอยู่ไกลอยู่ไกลส่งฮอดส่งถึงเบอร์โทรศัพท์ไปอยู่บนนาคนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเกษตรกรหลายท่านก็จำได้ดีแล้วก็ท่องขึ้นใจเลยนะครับ091เพิ่นว่าก่อนพยาบาลน่ะเอ้ย828039เมื่อโทรพยาบาลหน้านี่ข่อยจำได้ดีบ่เคยลืมแม่นั่นเพราะว่าเพิ่นใส่ประจำโต๊ะสั่งนะครับ091-828-0039โทรสั่งได้นะสมานาโนครับส่วนเกษตรกรเด้อนะครับพี่น้องที่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายช่วงนี้งัวควายนะครับเป็นโรคหลายตัวโรคที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนเนี่ยฝนตกน้ำตกนี่อากาศมันอับมันชื้นมันเปียกคอกมันก็ชื้นนะครับคอกนี่มีแต่น้ำขังก็มีบางที่กินเหม็นเหม็นสาบปิ้นกุยเหม็นข้าวแล้วก็แม่งก็ไหลโดยเฉพาะงุ่งที่เป็นพาสำคัญในการนำเชื้อต่างๆมาระบาดในงัวในควายมวยเป็นไก่พี่น้องนะครับฉะนั้นฤดูฝนมันก็เลยเป็นฤดูที่ส่งให้สภาพแวดล้อมนี่มันเป็นใจให้โรคไข้คักแข็งไข้สามมือนะครับหรือว่าโรคลำปีสกิลโรคตัวนี้มันเกิดขึ้นกับงัวกับควายของพี่น้องหรือผู้ใดเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนี่นะครับนี่แหละโรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสและโรคนี้ไม่มียาที่จะรักษาโดยตรงหมอในพื้นที่ท้องถิ่นเพิ่นไปฉีดเพิ่นก็ฉีดไอ้ง่วยกล้วยของพี่น้องนี่เพิ่นก็ฉีดตูเล่ตามอาการประคับประคองไปยังมันป่วยมันไข้เพิ่นก็ฉีดยาแก้ไข้ถ้าเป็นตุ่มสิเพิ่นก็ฉีดยาแก้อักเสบนะครับหรือว่าบ่มีเหี้ยมีแห้งเพิ่นก็ฉีดยาบำรุงนะยาที่จะรักษาตัวนี้โดยตรงนี่มันบ่มีเพิ่นมีแต่เอายาอย่างอื่นนะครับมาฉีดเพราะเป็นการประคับประคองโชคดีก็รอดโชคบ่ดีก็มีแต่สุดกระส้มแหละคุณผู้ฟังไข้ขาแข็งไข้สามมือคือกันนะครับก็ไม่มียาชนิดไหนที่จะรักษาโดยตรงแม้แต่วัคซีนที่ฉีดก็เป็นวัคซีนร่วมวัคซีนเฉพาะโรคเฉพาะนี่โดยตรงนี่มันก็บ่มีล่ะพี่น้องครับมีแต่บูรณาการเข้าไปประยุกต์เข้าไปประคับประคองไปแต่ถ้าคุณผู้ฟังมีนวัตกรรมใหม่ที่พยาบาลเด็ดนำก็คือจุลซีโพไบโอติกงัวเชื้อจุลซีสายพันธุ์ดีเนี่ยนะครับเอาไปหยอดใส่น้ำในถังในอ่างให้เสลียงของท่านได้กินเป็นประจำนี่อันนี้สามารถที่จะทำให้เสลียงของท่านบ่เป็นโรคขาดสารอาหารบ่เป็นโรคคีโตซีสนะครับและทำให้เสลียงมีภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันมันเพิ่มขึ้นภูมิคุ้มกันมันหลายภูมิกันบ่อ่อนแอภูมิกันมันแข็งแรงต้านเชื้อต่างๆบ่ให้เข้าสู่ร่างกายงัวควายสัตว์อย่างของพี่น้องป้องกันบ่ให้กระดูกต่างๆได้ง่ายนะครับสบายใจได้ตัวล่ะบ่เจ็บไข้ได้ป่วยหยอดใส่น้ำในถังในอ่างให้เขากินเป็นประจำซื่อๆจังซี่ก็มันบ่เปลืองน่ะใส่ได้โดนนะครับจักโตจักโตก็กินได้กินน้ำกันได้เบิดพี่น้องก็เอาน้ำใส่ถังจะเป็นถังซีเมนต์บ่ซีเมนต์ถังส้วมถังปูนหยังก็แล้วแต่หยอดลงไปเลยชนิดน้ำนี่ใส่ถ้าหากว่าท่านเคยให้กินจักเทือตำอิดตำกอดีก็ใส่ลงไปเลย3ฝาจะร่อนฝาปิดจะร่อนฝาสีเหลืองทองนั่นแหละฝาตวงหยอดลงไปเลย3ฝาแล้วก็เอาซ่อนกินเขาเอาบวงที่พี่น้องกินเขาสดต้มปลาต้มไก่นั่นแหละเอาซ่อนเอาบวงนั่นแหละตักชนิดผงมาอีก3ซ่อนก็เทลงในถังนี้อ่างน่ะต่อถังต่ออ่างต่อขังเด้อครับเด้อมันหมดขังทั่วไปก็หยอดใส่จังซี่ล่ะ ถ้าเขาบ่เจ็บไข้ได้ป่วยบ่เกิดโรคในโลกนี้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับให้กินน้ำกันมันก็จะได้แร่ธาตุวิตามินแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมบำรุงประสาทบำรุงสมองบำรุงกระดูกบำรุงเส้นบำรุงเอ็นเพิ่มเนื้อเพิ่มแห้งแร่ธาตุวิตามินต่างๆสัตว์เลี้ยงมันก็จะมีสุขภาพสมบูรณ์ว่าเป็นโรคคีโตซีดว่าเป็นโรคขาดสารอาหารอาการขังเคี้ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นบ่ว่าสิเป็นขาทั่วขาจังขาลอยหรือว่าการเมืออ่อนแห้งนี่มันก็สิบ่เกิดขึ้นง่ายเฮ็ดให้ซะแล้วครับพี่น้องมีสุขภาพต่อเนื่องสุขภาพดีจังซี่ล่ะให้กินต่อเนื่องเด้อมันหมดกับผสมใส่จังซี่ล่ะพี่น้องครับหรือจะนําไปมักเฟื่องมักหญ้าก็ได้เป็นการทําให้เฟื่องหญ้านะครับได้รับแร่ธาตุวิตามินเพิ่มคุณค่าทางอาหารมากขึ้นหรือจะนําไปคลุกกับพวกน้ําไปข้าวก็ได้คันเหม็นฉี่เหม็นเหี่ยวในคอกในฟาร์มก็นําไปผสมน้ําที่ระงับกลิ่นเหม็นปอดจากกินเหม็นเม็ดสาบเป็นกุยฉีดไรยุ่งไรมัดไรเห็บไรเหาก็ได้เด้อครับเด้อฉะนั้นจุลซีโพไปถือพระเยบนาคเนี่ยนะครับให้กับเสด็จพี่น้องได้กินว่าสิเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำกินได้ใส่ได้แล้วก็ใช้ได้ทุกช่วงอายุทุกตัวจะเป็นพ่อพันธุ์เมียพันธุ์หรือจะเป็นง้วนหน่อยหรือว่าจะเป็นง้วนนุ่มง้วนสาวนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่โรคภาคโรคฮาโรคดิวกระเซิ้นหรือว่าจะเป็นโรคฝีดาษตาตูบตาโปมนี่นะครับฟื้นฟูได้ป้องกันได้ไปฉีดระงับกลิ่นเหม็นในคอกในฟาร์มคอกเป็ดคอกไก่ฉีดไล่ให้มนี่ได้เพื่อเอาคุณผู้ฟังยุติวัฒน์ท่านจะไปใส่บ่อใส่แล้วกะเกิดผลเกิดประโยชน์ใส่ดีกับปกติต่อไปนะครับเด้อคุณผู้ฟังสนใจหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลต่างๆพยิบุญนาคเปิดสายรอตลอด24ชั่วโมงนะครับปรึกษาเรื่อยได้บ่สื่อบ่หาบ่ว่าพยบุญนาคมีผู้เชี่ยวชาญนะครับคอยเป็นที่ปรึกษาให้ครับพยบุญนาคว่าสิเป็นดร.นายชัยสันตวงศ์เจ้าของงานวิจัยหรือว่าจะเป็นอาจารย์ท่านอื่นๆนะครับหรือจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของโรคสัตว์ก็เป็นที่ปรึกษาคำแนะนำครับพี่น้องพี่น้องก็ต่อสายตรงถึงพยบุญนาคคันยากับไปใส่นะครับบำรุงก็ได้ป้องกันก็ได้ฟื้นฟูก็ได้ระงับกินเหม็นก็ได้มีชุดนี้ชุดเดียวสบายใจมีไว้สักชุดหนึ่งถ้ากว่าได้มีคุณหมอไว้คอยดูแลพี่น้องทุกคนที่เลี้ยงสัตว์ทุกประเภทก็จะทำให้ท่านนะครับได้เกิดปฏิบัติเกิดทักษะมีความเชี่ยวชาญสามารถช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงเจ้าของได้ทันท่วงทีดูแลสัตว์เลี้ยงเจ้าของได้ด้วยตัวของท่านเองโดยที่ท่านก็ไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นลดระยะเวลาในการไปหาขอความช่วยเหลือผู้อื่นได้แล้วก็ใส่แท่นยาปฏิชีวนะแล้วก็ใช้แท่นอาหารเสริมใดนะครับหรือใส่ควบคู่กันก็ได้ตามคำแนะนำของสัตวแพทย์กับว่าเป็นยังนะครับใส่ได้รวมกันบ่หิกันบ่ผิดกันนะครับเด้อชุดละ 2,000 บาทนะมีขนาดเดียวชุดใหญ่ได้แบบนั้น1กิโลปริมาณ5ลิตรได้ผงอีก2ซอง21กิโลก็โทรสั่งกับพยาบาลนักได้แล้วก็เบอร์นี้คือ0918280039ท่านสามารถที่จะโทรสั่งเอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกรณีท่านที่มีการป่วยเป็นโรคต่อมลูกหมากนะครับโทษสั่งในผมมีโทษซอยกระโปรงละ590ต่อมลูกหมากส่งผลให้ท่านมีปัญหาเชื้อเรื้อรังของการปัสสาวะเหนียวยัดเหนียวหยอดเหนียวบ่พุ่งปวดเหนียวลูกว่าเหนียวดุๆสิล่ะต่อมลูกหมากโทษสั่งได้นะครับดูแลสุขภาพเจ้าของก็กระโปรงละ590บาทก็ส่งฟรีเก็บเฉพาะขายุขยาโทษสั่งเอาเด้อหรือท่านที่มีการเหนื่อยไม่ล้านะครับเกิดอาการมึนซ่าขาลอยเจ็บเกรงเจ็บขาโรคเก่าเข้าบวมหรือว่าเลือดล้มมันไหลบ่ลวงมันบ่วะจังซี่ล่ะพี่น้องครับเฮ็ดให้มีอาการหน้ามืดตาลายก็นำไปกินบำรุงเลือดบำรุงลมได้สมุนไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนสูตรแพทย์แผนไทยมีตัวยาแบบไทยๆทั้งหมด13ชนิดนะครับกับปกติ350บาทท่านที่เป็นโรคดิสดวงทวารก็มียาสมุนไพรบรรเทาโรคดิสดวงทวารกับปกละ350บาทท่านที่ชอบดื่มกาแฟพยบดามีกาแฟ9ดีห่อละ145บาทนะครับมีสมุนไพรเป็นส่วนผสม15ชนิดเหมาะสำหรับท่านที่ชอบกาแฟที่มีส่วนผสมด้วยสมุนไพรไปชงดื่มเพราะเป็นการค้ำจุนชีวิตนะสมุนไพรอยู่ในกาแฟ9ดีมีอยู่20ซอง2ละ1แก้วต่อ1ห่อเด้อพี่น้องเด้อส่วนท่านที่ สนใจเรื่องของกาแฟสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะก็มีกล่องละ500บาททั้งหมดทั้งมวลนี้ต่อสายตรงถึงพระเยซูบุญนาคเลย09182800390918280039นะครับจดท่านบอกประตูบอกเลี้ยวโพบสินเอาซาซาเนาะเนิบเนิบคอยจดเด้อคอยจดเริ่มต้นที่เลข0ตามด้วยเลข9แล้วก็เลข1อ่านว่า091ได้แล้ว3ตัวอีก3ตัวเด้อบอกซาซาคือกัน8เลข8เด้อตามด้วยเลข2แล้วก็เลข8เป็นเลขหามตัวไหนยะแม่828นะได้แล้ว6ตัว0918280039นี่4ตัวสุดท้าย00แล้วก็39นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะอยากได้ยังก็โทรบอกพยุบุญนักเด้อ0918280039ช่วงนี้พบกับดร.นายชัยสันตวงศ์ครับ
1: ฟังผมทั้งวิทยุไอ้ฟังผมทั้งโทรศัพท์ด้วยจะฟังวิทยุ
2: ครับผมออกมาข้างนอกแล้ว
1: เออครับไว้ไหนถามยังบ
2: อเป็นพ่อคำพ่องครับ
1: อ๋อพ่อคำพ่องไว้ไหนพ่ออ
2: ันตัวมันจอยเนี่ยมันลุกได้เดี๋ยวละตั้งมือที่หนึ่งที่สอง
1: โอ้หมายความว่า
2: แข็งแรงอยู่แข็งแรงแล้วเรื่องนี้เต้กินยานี่คือกันครับผู้เพิ่นเว้าช่วงนั้นตะกี้ดึงยาครับ
1: พ่อ
2: ขาด
1: เออเดี๋ยวก่อนพ่อกับพ่องอยู่บ้านไหน
2: อยู่หันย่างจริงใช่ที่ว่าผมโทรตอนเช้าที่ว่ามันล่มนะ
1: เออที่มันล่มบ
2: ่ครับผม
1: มันล่มหมายคำว่าง่วแม่ม้านบ่หรือว่าง่วแบบ
2: ง่วไม่รู้วัน
1: โอ้มันล่มมันผิดกรรมที่เขาว่าผิดกรรมนั่นบ่
2: อย่ามันผิดกรรมอยู่ครับแต่ว่ามันเดี๋ยวนี้มันแข็งแรงแล้วล่ะแต่ว่า
1: แต่ตอนอาการช่วงแรกที่มันล่มเนี่ยคือมันเป็นมาโดนบอที่มันป่วยมานั่น
2: ก็โดนเติบอยู่ครับผมเอาหมอมาฉีดยาทีนึง
1: ฉีดเขาฉีดยายังไงฉีดยาบำรุงบ
2: อฮิปเปอร์ฉีดยาบำรุง
1: เออ
2: ถึงมันเจ็บขาน้ำไหม
1: เจ็บขาน้ำตีล่มอยู่หลายมือบอพอล่มอยู่หลายมือบอ
2: บอล่มข้าวเดียวนั่นแหละที่ว่าผมลุกขึ้นตีสี่มันยืนอยู
1: ่อ๋อจำได้ที่ว่ามันหงายท้องมันบ
2: ่ครับผม
1: เออครับพอเอาตัวโปรไบโอติกเข้าไปพอเฮ็ดจังได๋มันกินบ่นี
2: ่ผมเอาใส่ตะห่ำกับหัวหาน
1: บผสมห่ำหัวหานเข้ม
2: ๆครับกับใส่น้ำ
1: เออมันกินบ่บาดนี
2: ่บ่เหลือแล้ว
1: บ
2: ่กินดีขึ้นยัง
1: เออกินจักมื้อจังฮู้ว่าอาการเขาสิกลับมาคือคักเฮาละบาดนี่
2: 2มือคร
1: ับ 2มือมันเป็นจังได
2: ๋มันกินยังก็บ่ทันเลย
1: โอ้
2: มื้อนี้ผมปล่อยออกคอกต้องมามันสิบ่ไป
1: เออ
2: ยางนําบ่ทันเมื่อวานนี่คือกัน
1: ยางนําคน
2: ยางถนนเพิ่นๆผมไปเรียนนําบ
1: ่เออเห็นบ่อืม
2: แต่ว่าลูกมันเป็นลําดีสิกินมา5 6เดือนล่ะมันเฒ่าแล้วล่ะ
1: เออแต่ลูกล่ะเฒ่าแม่นบ
2: ่
1: เออ
2: แต่ว่าแม่ม่านนี่กินได้บ่คร
1: ับ ได้กินเลยครับแม่ม่านนี่สำคัญต้องกินเลยเด้อฟังบอกไว้กันไว้
2: ใส่ห้ำใส่หัว
1: เออครับฝาหนึ่งซ้อนหนึ่งอ่ะล่ะว่าง่ายหรอกขันกินบำรุงเนี่ยฝาหนึ่งซ้อนหนึ่งเออ
2: คร
1: ับ คือขันกินรักษาเขาจะเพิ่มปริมาณขึ้นนะ
2: คร
1: ับ เออโตที่เขาย่างน้ำบดท่านนี่ก็คือว่าแข็งแรงหน่อยเนาะ
2: แข็งแรงแล้วครับ
1: การกินยาสังเกตว่าเขากินยากินเฟื่องดีขึ้นบ
2: ่ดีขึ้นครับกินยากินเฟื่องผมเอาผสมเฟื่องให้กินกันหรือเราว่าจัง
1: เออเป็นตามคือจึงพออย่างก็พอผู้ที่เว้าสู้ฟักน่ะเนาะแม่นบ่พอดวงจันทร์แม่นบ่
2: คร
1: ับเออ
2: ผมติดตามรายการน่ะใช่มาตลอดเลย
1: ฟังรายการผมมาโดนบ่ได้พ
2: อเฮ้ยสิค่ะเดี๋ยวนี้ช่วงนั้นแม้ช่วงว่าผมเป็นที่แรก
1: เออ
2: ผมบ่ฮู้เสร็จแล้วผมก็เอาตาซาเอาตาหมอมาฉีดฉีดเพราะฉะนั้น
1: โอ้ย
2: ตัวหนึ่งหกเข็ม
1: เออ
2: เข็ม
1: มันบ่ย่านเข็มหมอพ่อเอ้ยไปเป็นบ่หนีบ
2: ่ตอนนั้นมันบ่ย่านแล้วมันไข้ตายดอก
1: โอ้ย
2: ตอนนั้นเป็นกะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันแต่หมอเพิ่นซอยให้ดีอยู่มันง่วงมัน
1: ติ
2: ดเก็บ 8เดือนแล้วเนาะ
1: เออเออครับๆก็เอาถือว่าโชคดีได้พอได้ฟังรายการนี
2: ้ผมอันคือก็คือเพิ่นฟังนั่นแหละผมมาเปิดก็เอ้ามันคือเสียงเว้าเลี้ยงงัวมานี
1: ่เออ
2: ผมนั่นอยู่ทง
1: อืมที่แรกฟังรายการฟังรายการผมนี่เสื่ออยู่บ
2: ่เสื่ออยู่ครับเพราะว่าผู้นั้นก็ว่าดีผู้นี้ก็ว่าดีจริง
1: ๆบ้านมาถือกับเจ้าของ
2: มาถือกับผมซะแล้ววันผมสั่งเลยแหละตอนเช้ามา
1: เออ
2: เลยเหร
1: อบางคนบอกว่าบ้าบ่เป็นหน้ามาบอกว่าสนบางคนก็ถามได้บางคนก็ฟังอยู
2: ่แม่นครับ
1: ก็
2: ผมสิเชื่อนี่ผมฟังอยู่ประมาณเดือนนึงคนนี้ก็ห่อนรายการ TC มันน่ะใช่เป็นจัดสดมันจัด
1: เฮากะเบิ่งเฮากะผมพยายามประสบการณ์ได้หลายคนมาเปิดสู่ฟังนําน
2: ั่นล่ะผมฟังยังซั่นล่ะ
1: เออเพราะว่าเฮาสิได้ความรู้นําในพออาการลักษณะนี
2: ้แม่นครับ
1: เออเฮาไปบัดกับฟาร์มเฮาได้ถือว่าโชคดีเออ
2: ของผมมีอยู่เก็บตัว
1: บ
2: ่ครับ
1: ด้านนี้เฮาก็เอาตัวนี้ล่ะไว้เพื่อว่าไว้ในฟาร์มเฮาเลยเพื่อว่าเกิดปัญหาเกิดเล็กๆน้อยๆเฮาบ่เจอเฮาก็หลีกเลี่ยงลดอัตราการฉีดลงเฮาก็สามารถกรอกหรือผสมอาหารมากินได้เด้อพ่อเด้อ
2: เพรา
1: ะยังก่อนอีกเพราะยังก่อน
2: ทุกคนเกิดไม่สองสามเดือนก็บอกให้นะใช่ฟังว่าสองหมื่นสามหมื่นดีขึ้นเลยวะ
1: นั่นล่ะนั่นล่ะนั่นล่ะ
2: ก็เลยตื่นมาผมก็เฝ้าเลยเสร็จแล้ว
1: ตื่นกับงัวจะคล้องงัวตัวมันยืนอยู่โดนมาได้จังลมจังเหยียดจังมือคือมันตัวที่มันป่วยเออตัวมันป่วยนั่น
2: มันบมันเป็นแม่ลูกอ่อน
1: เออยืนซุ้งอยู่จี
2: ดูว่าหินนุ่มคักโพดผมว่า
1: หินนุ่มคักโพด
2: ครับ
1: คือเหมือนแห้งไปเลยแมนบอว่าง่ายนี
2: ่ครับครับ
1: เหมือนแห้งครับพวกร่างกายมันบ่ได้ฟื้นฟูไงซ้ำ
2: แล้ว
1: เอ้าซ้ำคนน่ะอีพ่อครับแม่ลูกอ่อนครับบางคนลงมานี่บ่ได้ผสมอาหารกินแต่เกลือจังซี่ไว
2: ้
1: มันเหมือนแห้ง
2: ว
1: ่าง่ายรอด
2: บ่แท้ผมว่าบ่แท้ตั้งแต่ยางก็ทํากันครับคนเหยียบน้ํานี่แ
1: หมยาง
2: ค่อยๆซะโอ้ย
1: ยางหยองไปยางหยอง
2: ยางหยองๆแล้วดึงก็บ่ไปนี่เลยนี
1: ่เออบ้านนี่กินแล้วนี่ยางน้ําบ่ทัน
2: เฮ้ยยางบ่ทันเร็วว่าเดี๋ยวผมไปแค่ที่หามื้อนี่ล่ะ
1: เออเห็นผลเลยคือบ่ได้ดนนี่พวกนี
2: ่เห็นผลเลย
1: เออครับครับครับ
2: ยากินจนแปนเกี้ยง
1: ดีจะกินน้ำกินดีขึ้นอีกบ
2: ่ตั้งเตี๋ยวผมก็ใส่น้ำให้กิน
1: เออผสมก็กินเลยน้ำเด้อระบบการย่อยเด้อมันจะกินยาแล้วน้ำก็จะผสมก็กินได้พอเด้อพ่อยังก่อนดิพ่อยังก่อน
2: พ่อคำฟ้อง
1: พ่อคำฟ้อง
2: วิเศษการที่อยู่บ้านย่างสิงไส้ล่ะครับ
1: บ้านย่างหินบ้านย่างหลังกว่าพ่อ
2: บ้านย่างสิงไส้

0: ไทยบ้านเดียวกันนี่แหละ
1: โอ้ข้าเจ้าบ่ฮู
0: ้บ่ฮู้แล้วผมก็ห้องก็บอกข้าเจ้า
1: อืม
0: ตัวนึงก็ได้ปาดตัวนึงก็จ้อยแบบห้องผมนี่แหละ
1: เอออาการเดียวก็ดีละ
0: อาการเดียวกันเบิดแห้งวันน่ะเพิ่นว่า
1: เออมันแห้งซื่อๆนี่
0: เบิดแห้งลมลงไปตายก็จ้อย
1: เอาบุญพ่อเอาบุญซอยเหลือพี่น้องนําแม่เด้อ
2: ครับคุณผู้ฟังก็ได้ฟังดร.ณชัยสันตวงศ์นะครับเจ้าของงานวิจัยเมโวซิคอนคิวซีโปรไบโอติกนี่แหละนะครับได้พูดคุยกับลูกค้านะคุณพ่อคุณพ่อคำพ้องนะครับอยู่ทางอำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่คุณผู้ฟังฟังแล้วได้รับแบ่งปันความรู้พร้อมกับประสบการณ์นะจากคุณพ่อคำพ้องปัญหาเกี่ยวกับการดื่มง่วงง่วงของผลเป็นโรคคีโตซีสขาดสารอาหารพลังงานลูกมันหีดนมหลายโพดพอมีเหี้ยไม่แห้งล่มลงไปแล้วก็ลูกบางตัวก็เป็นโรคลำปีสกีนี่สิล่ะแต่ว่าเพิ่นก็ได้ง่วงกลับขึ้นมานะครับทุกตัวแล้วคุณผู้ฟังนี่แหละจุนซีโพไบติกฟังเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อบางที่ท่านอาจจะได้เป็นความรู้ข้อคิดแล้วก็อาจจะได้ประสบการณ์บางที่ท่านอาจารย์พบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของงัวในคอกในฟาร์มเจ้าของป่วยเป็นนั่นเป็นนี่บ่อ้วนบ่พี่เกิดปัญหาเจ้าสัญญาสีบคือกับเพิ่นเบาสู่ฟังนั่นล่ะหากว่าพี่น้องสนใจจะได้โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับพยาบุญนาคได้โทรสั่งกับพยาบุญนาคได้นะครับเป็นงานวิจัยเดียวกันกับของดร.ณชัยดร.ณชัยนี่เป็นหัวหน้างานวิจัยของพยาบุญนาคพยาบุญนาคก็เป็นทีมงานทํางานวิจัยมาด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังจดเบอร์พยาบาลนาคไว้091-828-0039 091-828-0039นะครับคุณผู้ฟังครับเอาละช่วงนี้น้ำพระทุกท่านขอสู้ช่วงหัวรอดต่ออายุกับทีมงานพยาบาลนาคครับ
3: ครับสวัสดีครับช่วงหัวรอดต่ออายุนะครับ ผมสุกไปยาว
4: ก็ผมเป็นนุ่มตาคนฝนสารข้ามจาดำค่ำขอใหญ
3: ่ขอใหญ่สีนี่เป็นคนมังกรล่ำพระวัตมาล่ำคณะรัตนสินไปล่ำเสียเนี่ยน้ำฟังมาส่ง
4: ไปบ่หลุด
3: มาส่งเมียนั่นสบายเมียงี้แก้วเมียงี้เสียงเมียแก้ววัตมาล่ำมาล่ำหอบศาสตร์เมื่อนั้นรัตนสินมาล่ำก็เลยหอบศาสตร์ไปเลยหอบจะไปนั่งทั้งนาบนเมียว่าจะไปก็บ่ได้ไปคอนจีแก้งแก้งมาทีเดียวเท่านี้มักมาล่ำแห้งมาหอดเมียก็เลยถามเขาล่ำเลี้ยงหยังล่ะเท่าเสียมาอยู่หอดแซงหอดเศร้าใจเจ้ากระแดงพันหูเด็กๆน้อยเขาด้อยเขาแย่แท้โอ้ยเขาล่ำเลี้ยงเก่านานเลี้ยงหยังเลี้ยงเก่าอ่ะพนันโอ้ยนานาเลี้ยงเลี้ยงว้าวนานานานาเลี้ยงว้าวเลยมันหยังนานาเลี้ยงว้าวนานาหูจับรถไปยังเลี้ยงว้าวนั่นเอ้าคนถามมาสั่งว้าวใจสั่นใจเจ้าแม่บอกมาหยังเลี้ยงหยังกระไดคิดตายจีบอกเลี้ยงล้ำหรือซื้อแม่ฟังล้ำมารู้เรื่องไปฟังเขาจะแต่งหยังโอ้ยเขาขอไปยังว้าวนอกเขาล้ำเลี้ยงอีแก้วนามากเนี่ยศูนย์ในบ้านป้าทั่วป้าทั่วเขาก็ล้ำตะลีแก้วนามาที่เขาล้ำเลี้ยงบักสีนาหมาเนี่ย

ในช่วงนี้คุณฟังก็ได้พบความม่วน2สไตล์ด้วยกันสไตล์แรกนี้เป็นความม่วนจากการฟังทีมงานพระเยบุญนาคเรานี่ท่านก่อมช่วงหลอดต่ออายุเกี่ยวกับพ่อยายศรีกับแม่ยายแก้วนะครับนี่นี่ล่ะเพิ่นเถียงกันนะครับพิจัยกันแฟนครับแฟนบ่ลำบ่ได้ไปเบิ่งนะพ่อยายศรีไปผู้เดียวอ่อนหลอดอ่อนหลอดพี่น้องความม่วนที่2ก็เป็นเพลงของคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณปีเกี่ยวบ่เป็นนะครับจบลงไปบ่ได้เปิดสายนําไม้แต่ว่าขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังพี่น้องที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนพระยิ่งบุญนักนะครับด้วยการสั่งเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆยังคุณแม่ละอองกาหานี่อยู่สนวนนอกห้วยราชบุรีรัมย์อันนี้เพิ่นเอาเถาเอ็นอ่อนนะครับหรือว่าจะเป็นพ่อแสวงเพียคันท่าจากโคกขามนุ่นสมบูรณ์มึงย่างชำนี่อันนี้เป็นสุดใหญ่นะครับเอาไปง่วงง่วงมันป่วยนะครับฟื้นฟูได้รับแล้วเพิ่นโทรมาบอกหลังไม่แล้วคุณพ่อสุเทพซุมทราบนะครับอยู่ทางบ้านดงพยอมตำบลห้วยโพอำเภอเมืองกาฬสินธุ์อันนี้เพิ่นสั่งต่อมลูกหมากไป1กระปุกนะครับคุณแม่แฉลมเย็นประโคนศรีบุรพาสี่เหลี่ยมประโคนชัยเตาอินอ่อน1กระปุกนะครับคุณพ่อประเสริฐชัยสุวรรณตะโกรีสำรงพับพาชัยนะครับเอาสมานโน่หนึ่งชุดนะครับคุณเมธสุวรรณชื่นบานบ้านภูมิโปนตบลดมสังขะสุรินนะครับก็เอาสุดใหญ่ไปหนึ่งสุดแล้วก็คุณแม่คำพองมีมากทางโคกสวายทับทันสังขะสุรินสมานโน่หนึ่งชุดนะครับจากยูมูเดียวกับพญายุทธเจียวลาตัวนี้น่าเพิ่นหูจักกันอยู่หรอกขอบพระคุณเด้อนะมื้อนี้เปิดสายรอนะเจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งและจับไปส่งให้ถึงบ้านถึงเงินถึงซานนะครับเวลาบ่จอยพอกันไม่มื้อต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะคนกรุงเตรียมเฮดีเดย์1มกราคม70ค่าตั๋วร่วมรถไฟฟ้า45บาททุกสายรับมาตรการลดค่าครองชีพโครงการขนส่งทางรางจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนครั้งที่1ทับ2569เพื่อขับเคลื่อนมาตรการอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนตามนโยบายรัฐบาลโดยมุ่งลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายชยธรรมพรหมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางโดยสาระสำคัญของมาตรการกำหนดอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรุงเทพมหานครประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสร้างพระเมรุมาจำลองจิตกาทานและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเตรียมตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์93ซุ้มแบ่งเป็นซุ้มขนาดกลาง31ซุ้มและซุ้มทรงดอกบัว62ซุ้มหารือรายละเอียดการเตรียมสถานที่การจัดทำและประดับตกแต่งซุ้มมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามหน้าที่ให้ถูกต้องและแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
0: สนับสนุนข่าวโดย
2: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกาเบอไรท์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
3: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
4: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ089-969-2999
5: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรัง
0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์FM 98.25 MHz
6: ใครจะคิดว่าอรณรงค์ปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟ Happy Trend แก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรม ชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCP และ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่สวยครบจบทุก

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

0: สุไลดุลเทมพงพันธ์พี่หนองเกายาสุระเผาเสือย่อหยองผู้อื่นดีหักกันแพงกันเด้อพี่น้องเด้อมาแล้วมาแล้วผู้ค้าสาวผู้ไทยเมืองนครมาเอาแนวไปไว้มาเอาแนวไปว่ามาเอาแนวดุๆมันๆไปไว้เอ็ดเนี่ยเธอพี่เรืองยศที่อยู่ทางบ้านหนองสิมจังหวัดมหาสารคามมื้อนี้ฟังอยู่บ่เนาะมื้อนี้ฟังอยู่บ่มาเด้อมาเด้อสาวผู้ไทยเมืองนครมาแล้วนะคะมาเอาแนวไปไว้มาเอาแนวไปว่านมาเอาแนวดุๆมันๆไปไว้เอ็ดแนวเด้อจ้าขอบคุณสำหรับเควีรูทีนนะคะสั่งซื้อเควีรูทีนเนาะพี่เรืองยศเราบอกว่าดีขึ้นแล้วล่ะดีขึ้นแล้วนั่นเนาะดีกว่าเขามีหาตัวที่มาดูแลแก้ไขได้พี่น้องเอ้ยป้อยแต่ให้ป่วยให้เป็นยูฮันป้อยแต่ให้เจ็บยูฮันสยูมันมีเหมือนใดเนาะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเขาต้องดูแลแก้ไขนะจ๊ะขอบคุณแม่วรพิมพ์ทางพุ่นละทั้งบ้านนนสั่งน้อยตำบลจอมพระสุรินเอาชาไทยเอาเควีคอฟฟี่นำนะคะขอบคุณแม่ยงกิตเหล่าพลคออันนี้โคกสีสุพรรณเอาเควีรูทีน3กระปุกเนาะอันขอบคุณพี่เรืองยศได้รับสินค้าแล้วบ่พี่เรืองยศเนาะแล้วเอาเพิ่มเติมอีก3กระปุกนะคะอยู่ทางตำบลหนองสิมอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามเนาะเควีรูทีน3กระปุกนะคะแถมชาเขียวให้ชิมขอบคุณคุณลำไยแสนสุริยะวงศ์นะคะอยู่ทางพุ่นละทางยอดชาติเอากาแฟแฮปปี้เทนคอฟฟี่2ห่อ300บาทเนาะขอบคุณแม่อุไรโชคเจริญบ้านสายบ้านไทยตำบลนอกเมือง
1: เป็นแล้วเลิกครับฝนตกอยู่บ่ทั้งนั้นนั่น
2: ตกอยู่กำลังตก
1: โอ้จ่าๆโทรทิพย์โทรแดมเนาะโคราชมีตกเนาะ
2: ตกแต่ไม่แรงดอก
1: โอ้จ่าๆเอาเพลงเพิ่มมื้อนี้น่ะ
2: เพลงอย่างนั้นเพลงคนที่ร้องเมื่อกี้น่ะเพลงอะไรมีเพลงอะไรอยู่มั้ย
1: โอ้ฮะ
2: เพลงไอ้ที่ร้องเปิดรายการเมื่อกี้น่ะ
3: เดี๋ยวโลดครับฝนตกอยู่มาทั้งนั้น
1: เปิดรายการได้บ่ลำพูไทยค่ะบ
2: ่ครับ
1: ลำพูไทยเมืองวังน่ะ
2: ครับ
1: บ
2: ่แล้วก็มีเพลงอื่นอีกมั้ยล่ะคนที่ร้องอ่ะคน
1: โอ้จ้าๆเดี๋ยวหาเฮอฟังเด้อจ้า
2: คร
1: ับโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าฝนตกเบิดมือเบิดเว้นพี่น้องเอ้ยสวัสดีจ้าคนสวยคนล่อ
4: สวัสดีครับพี่
1: จ้า
4: จ้าเมื่อวานพอไปเป็นเทปได้เลย
1: เทปที่ไหนจัดสดจ้าเมื่อวานแต่รับไม่ทันสัตว์ซื้ออ ๋
4: อแต่ก็โทรอยู่แต่ไม
1: ่รับบ่ทันรับบ่ทันจ้า
4: ครับวันนี้ก็เลยก็เอามักเบาผู้ยาวครับน
1: ั่นมักเบาผู้ยาวบ่
4: ครับวันนี้ไม่มีให้เปิดอวดอีกแล้วครับวันนี
1: ้ไม่มียังไม่มีคนขอมีแค่คนเดียวถ้ามีคนขอเยอะจะเปิดโหวต
4: ของบอสนุกับหมอโอนะครับ
1: จ้า
4: ครับเพิ่งลงเมื่อวานมาเดิมค่ะ
1: เออเป็นคนที่ทันยุคทันสมัยเนาะ
4: คร
1: ับ จ้าเอาโอเคสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมักบ่าวผู้เยาว์0812625717ฟังไว้เบอร์นี้จดไว้แล้วก็อยากจะได้ที่ได้ทางเนาะอยากได้ทีนะคะอยากได้ทียกแปลง6ไร่7ไร่นี่ล่ะมาเอาค่ะเอาไปเอ็ดอันพาร์กอเอ็ดมันจะสั่นเพราะว่าทำเลดีมากเนาะแบ่งลอกไข่กับมี่เดี๋ยวพี่น้องเด้อแบ่งลอกไข่กับมี่นะคะสำหรับทางด้านของเนื้อที่อยู่บ้านดงยอที่ไปนี้อยู่บ้านดงยอเด้อโทรหาสามพุทธไทยเมืองนครนะคะ0812625717ขอบคุณเควีโกคือเก่าได้เนาะเควีโกน้ำสมุนไพรคาวตองเควีโกนะคะ 1,590 บาท1แถม1เนาะคุณพี่เรืองยศโอ้อร่อยดีเนาะเราได้แซ่บได้อร่อยนะคะสำหรับทางด้านของเควีโกบอแซ่บอย่างเดียวนะคะอย่างใดทางด้านของสุขภาพพร้อมเควีโก081-262-5717081 0262-5717เบอร์สาวผู้ไทยเมืองนครเนาะโทรหาได้เลยอยากได้เพลอใส่ตรงใส่ตาบ่ระบบขับถ่ายบ่ไทยยัดไทยแก่นไทยแข็งไทยเป็นขี้กระต่ายหรือว่าขับถ่ายทุกวันอยู่แต่มันออกไม่หมดมลดปอดแปดเอาไปกินเด้อพี่น้องเด้อสำรับชาไทยชาไทย390บาทนะจ๊ะสัญญาฮักฝั่งของแพงสีใหม่ผู้ไทย

0: 02-562-5717 ย้ำ081-262-5717
1: โอ้081-262-5717ย้ำ081-262-5717

0: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717

0: ขึ้นใหม่สนิทจริงขึ้นใหม่เพลงมักเบาผู้เยาว์มักเบาผู้เยาว์เอาส่งเป็นความสุขเด้อหนุ่มหล่อสาวหล่อเนาะสาวหล่อทางสุรินโอ้ลืมถามสุรินไปนะเลยฝนตกอยู่บ่ทางสุรินค่ะขอบคุณนะคะเสียงเพลงมวลๆเนาะทางสกลนครตกรินเบิดมือสกลนครเนาะสารคามเด้สารคามบอกว่าเพิ่งตกวัสดีเนาะอ้าวเป็นเลิกค่ะทางบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์ฝนตกบอกค่ะนครราชสีมาคุณแม่ทิพย์บอกว่าบ่อตกเราได้ฝนบ่อตกทางอันนครราชสีมาสกลนครว้ายดินดำน้ำซึมกาฬสินธุ์ล่ะคะอำเภอร่องคำคุณแม่บอกว่ากินอันชาไทยโอ้ยพ่อใหญ่ว่าเพราะว่ามันขับคักเนาะแล้วว่าไหลลมคักขนาดว่าสันเนาะเดี๋ยวมีเงินเด้อแล้วเขาก็ส่งโบชัวร์ไปให้พร้อมซื้อสินค้านะพอได้โบชัวร์แล้วปุ๊บไปอ่านปุ๊ยแต่ละอย่างนี่แนวคักๆมีแต่แนวบำรุงสุขภาพแล้วว่าแนวคักๆเดียวเบิร์ตตัวนี้ก็จะซื้อเควิโกไปกินเม้นแล้วค่ะเงินทองเป็นของนอกกายมีตายหาไม่ได้เนาะคุณแม่ทิพย์คุณพ่อปูพันธ์บำรุงได้แม่เอ๋ยบ่เงินบ่ทองได้แม่เอ๋ยอันนั้นหาไหนบำรุงแน่เด้อแม่เด้อสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับขอว่าพี่นะครับ
0: อันบ้านเจ้าฝนตกอยู่บ
1: ่ตกอยู่ครับ
0: บ่เจ้ายังไม่ทันได้นอนบ่เจ้าย
1: ังครับ
0: เจ้าหาเพลงฝเลอ
1: สาวผู้ไรอันสาวผู้ไรรับมันลูกสาวเดียวนะ
0: โอ้ลูกสาวเดียวเนาะเอ้ยอย่าขี้ค้านไรลูกเอ้ยอย่าขี้ค้านไรเหรอวะอืม
1: ครับให้ชนะกับสาวยูเลย
0: จ้า
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอเคขอบคุณค่ะเป็นนักเลิกค่ะสวัสดีจ้าสุรินทร์มาแล้ว
2: อ่
0: าบ่อตกคือกันบ่อ
2: จ้าตกพ่อลำบากลำยากอยู่ซื้อนี่ค่ะ
0: อ้าวไม่ต้องไปซื้อเลยอยู่เฮือนนั่นแหละนอนแล้วบัดนี้เข้านอนได้นี่จ้ารายการเสียกับพากันนอนแล้วบัดนี้ก็ได้อืม
2: ฟังพี่ก่อนทางนอนผมไปก่อนทางนอน
0: แหมกินอาหารเสริมซะก่อนแล้วก็นอนกินข้าวอิ่มกับยางซะก่อนเด้ออันฮัดยางก่อนแล้วจังเข้าไปนอนเด้อจ้าเอาเพลงเผื่อค่ะเอาเพลงเผลอ
2: พารถเมรีจ้า
0: พารถเมรีนะอืม
2: บอกไหมนะอาจจะสวยนี่ละ
0: อันเมื่อเรื่องแล้วมากินค้าเควิโกหายันแต่มันบินเนาะยันบินไหนบินละบ่บินละบ่เออเงินมื่นละบินละตี
2: เฮ้ยบินเจ้ามันนี่ต่อเสริมได้เป็นลูกค้าคนหนึ่งตึ๊ก
0: ถ้าเป็นเพื่อเข้าไทยมีออกบอกว่าเสริม
2: เป็นลิศดวงคือกัน
0: โอ้บอกเป็นลิศดวงคือกันเลยบะเฮิงละบะเพิ่นเป็นนานละบะ
2: เราออกมาหลายเดียวว่าสันว่าเพิ่นผมผ่านเรื่องนี้ล่ะ
0: อ้าวบะโอ้เออเออโอ้เพิ่นก็มีกาเบาะขนได้เนาะเนาะพอเสริมเนาะ
2: เพิ่นเป็นท่านักเทศน์น
0: ั่นเออหนังหลายโพดมั้งเนาะ
2: อืมที่แม่นงานแต่งงานในเพิ่นนักเทศน์ทุกเดียว
0: อืมอืมอืมอืมออกมาเป็นหลายละบะหลายปีละบะ
2: หลายปีแล้วคนกับรถได้ว่ากันโดนดอกว่าคนบินบาท
0: โอ้โอ้โอ้โอ
2: ้แม่บอกคนแม่เกิดคนแม่บอกคนนะมาถามเรา
0: อืม
2: ระหว่างรออยู่ผมทำหน้าคนรุ่นเอง
0: อ๋อเขาก็ยังมีมาเมนบอก
2: แม่คนนั้นแม่ออกคนนั้นแล้ว
0: โอ้เออแม่ออกขำแม่ออกขำ
2: แม่เกิดเรื่องแม่แม่เลยล่ะ
0: แม่เล่าบอก
2: แม่เล่า
0: จ้าโอ้แล้วเป็นนักเทศไปเลยเนาะอืมอืมท่านเบิร์ตเอาโอเคเดิมเดี๋ยวขอบคุณหน่อยนะคะส่วนคุยหึงพลนพเสริมเนาะหรือว่าแบดเบิร์ตบ่ลืมเบิ้งแบดว่าซั่นขอบคุณหลายๆเนาะส่วนสิเฮาๆยามมื้อแลงค่ะแม่นว่าอันมิได้จัดรายการสวดปัดคิดฮอดคิดฮอดคิดฮอดผู้ไทยคิดฮอดพี่น้องคิดฮอดพี่น้องยันพี่น้องทาฟังเนาะที่จริงนี่อยากกินข้าวหิวข้าวก็หิวแต่ถ้าเลยเวลาภูเขาเลยภูเขาก็จะไม่กินบางมื้อก็หิวแต่บางมื้อก็ไม่กินเลยเพราะว่าจะรีบกิน 4:00 น. บ่าย 3 บ่าย 3 บ่าย 2 บ่าย 2 บ่ายนี้ก็เสร็จแล้วก็จะมากินพวกผลไม้นะคะแต่มื้อนี้ผัดเห็นเขาเอ็ดพะเลน้ำพริกกะปิทอดปลาทูว่าซั่นต้มจืดแซ่บแซ่บภูเขาต้มจืดเอาอันไปขออันหอมแบะหอมกี่หอมเขาหน้าพักพักหอมปอมเนาะแล้วก็ตัดเอารากมันมาล้างล้างล้างก็แช่ฟิตไว้แช่ฟิตไว้เวลาเขาจะต้มจืดปุ๊บเขาก็เอาออกมาใส่อัน ใส่เซมอตมอมหอมรากผักชีอย่าทิ้งได้พี่น้องเอ้ยอย่าทิ้มได้ได้รากผักชีมาหรือว่าซื้อผักมาแล้วมันเปื่อยเอาแต่รากมันไว้แล้วก็ล้างจิบดีแล้วก็ใส่ทุกอย่างใส่ฟิตมักพริกหลายๆนี่น้ำท่วมพริกอยู่บ้านนี่น้ำของมันขึ้นนี่พี่สาวเก็บพริกมาเนาะเสียดายเนี่ยมันหยุบเนาะกะเอามาใส่ขวดแล้วก็ใส่ฟิตไว้บัดจะกินกับฟ้าเอามาละลายน้ำแล้วก็ตำมักหุงเนาะแล้วก็กลับเข้าช่องฟิตเหมือนเดิมพุทธะตลาดยังค่อยไม่เห็นนาสาวผู้ไทยดอกตลาดนะ อยู่แต่ในเฮือนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ
2: อันสาสาวผู้ไทย
0: วันนี้เลิกค่ะ
2: ผู้ไทยปฏิมาลาหักได้มือ
0: เอาหมอมาลาหักหมอ เอออ่ะเดี๋ยวปฏิแป๊บนึงแป๊บนึงสวัสดีจ้า
2: ใช่ใช่บ
0: ่ใช่บ่โอ้ยนึกว่าลูกค้าสิซื้อสินค้าอุตสาหทิมดังนั้นว้าวแนวเลิศค่ะ
2: เป็นเบอร์ใหม่ได้ทิมได้ยังไง
0: โอ้เป็นเบอร์ใหม่เออเอาว้าวพะเล
2: อขอฟังเพลงได
0: ้อ่ะเพลงพะเลอค่ะ
2: ขอโทษที่ทำให้รอด
0: ขอโทษที่ทำให้รอเนาะจ้าเอามอบทุกเสียงทุกสายเนาะ
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายเลยใช
0: ่ค่ะ
2: ป่วยแต่แรกหนึ่ง
0: จ้าจ้าจ้าขอบคุณค่ะสวัสดี
2: ค่ะโ
0: ยอย่ามาหาคิดตัวกันให้คิดฮอดสวัสดีจ้าอย่ามาตัวกันให้คิดฮอดสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเออเอาโอเคสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะเพียงขอโทษที่ทำให้รอเอาขอบหลายด้วยเมื่อกี้เมื่อไหร่ปฏิไปนอกปฏิก็นึกว่าเขาสินค้าด่านปฏิโทรมาใหม่นะคะ0812625717มื้อนี้สิมาล่าได้มื้อนี้กำลังเว้ามื้อนี้สิมาล่าอย่าเฝ้าให้เด้อปฏิเด้อย่าเฝ้าให้0812625717เพราะดวงตาคือหน้าต่างของหัวเจ๋อเควินรูทีนจ้าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้า
0: ค่ะสวัสดีจ้าวันนี้เลยค่ะ
3: อ
0: ืมฮะ
3: อันเลวตาลาหักเด้อหลาย
0: โอ้เลวตาลาหักบ่โอ
3: ้บ่เป็นปาร์ตี้ดอก
0: โอ้เลวตาลาหักเนาะอืมไปทางเลอม้าจากมาชั่วโมงที่2ชั่วโมงแรกไปทางเลอเอ็ดกะเพรา
3: ให้มันใหญ่กินบ่าปล่อยให้สาวผู้ไทยเว้าว่าให้มันเว้าอิ่มซื่อๆนี่ล่ะบ่มีหวักมีหยังจักเทื่อโอ้ยโหลงบ่เปลี่ยน
0: บ่เออปล่อยเว้าสะปันบ่ติอืม
3: มีหลายอยู่เดียวล่ะในไม้จัก2 3ในนี่เป็นหยังนั่นในเว้าจังๆนี
0: ่โอ้ยอยากได้
3: มากาไว้เบิ่งเนี่ย
0: โอ้ยอยากไปเอ็ดแนวเนาะโอ
3: ้กล้าไว้อ่อนแนวนี่นะ
0: คือเมากระดอนแท้ว่ะติ
3: เออข้องว่าสิเมื่อยบัดก็บ่เมื่อยจันสำลักน้ำลายเดือนนึงแล้วก็ให้เราอยู่อีกคืน
0: จ้าจ้าจ้าเอาโอเคเด้ออันเรียกว่าตาลาหักเนาะ
3: จ้ามอบแม่แสงเดือนนะ
0: ค่ะ
3: แม่มงคลแม่ทั้งวัน
0: จ้าก
3: ับแม่มุนท่าแม่จำปีเด้อแม่เล่ากับแม่แจ้วแม่ทิพย์แม่วันเพ็ญ
0: จ้า
3: ไก่สาวปี
0: ค่ะ
3: สาวบางวันน้ำเด้อสุดท้ายก็ให้พุ่นละอันผู้พี่เก็บไว้ในเจอนั่นละ
0: จ้า ขอบคุณหลายๆจ้าอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีจ้าขอบคุณปฏินะคะขอบคุณหลายๆเด้อจ้า

0: นใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
2: นะคะจดเอาเบอร์สาวผู้ไทยเมืองนครไว้มีปัญหาสุขภาพตั้งแต่หัวจรดเท้าตับไตไส้พุงปอดม้ามของเฮาเฮามีหัวมองเลยมันจะอักเสบมองเลยมันจะเสื่อมเนาะเฮาก็เฮาคิดแค่ว่าโอ้ยอายุหลายซ้ำนี้เผลอจะเหลือเนาะเพราะว่ากินมากกินมากสารพิษมันก็สะสมเยอะสารพิษมันก็สะสมหลายอย่าให้ตับไตไส้พุงปอดม้ามของเฮามีสุขภาพที่แข็งแรงก็ต้องเอาไปกินเนาะหรือว่าอาการเป็นคับเป็นแน่นเป็นอืดเป็นเฟ้อเจ็บจุกใต้ลิ้นปี่แล้วมาทางขวานี่จักมันเป็นเผลอว่าซะเนาะกินตัวนี้นะคะ1,590 บาทได้2ขวด1แถม1ในราคา 1,500 บาทเด้อเควิโกน้ำสมุนไพรคาวตองเควิโกค่ะ2ขวด 1,593 ขวด 2,250 นะคะกับน้ำสมุนไพรคาวตองเควิโก

0: ือพรสเมลีนะคะจากสุรินทร์เนาะแนะนำมาเนาะคุณพ่อเสริมนะคะทางสุรินทร์แนะนำมาขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะขอบคุณพี่น้องที่กำลังฟังเพลงกันเบิ่งเวลาปกติจะมาหึงปะจะมาไหวเทศบาลนี้เหอขอบคุณทางด้านของเควีโกแล้วก็ใส่ตรงใส่ตาตาฟ้าฟ่างตาเป็นต้อเนื้อต้อกระจกต้อลมเอาไปกินคุดไหมไงคอนมาปวดเส้นปวดเอ็นปวดกระดูกกระเดียวเส้นยืดเส้นตึงเอาไปกินกระดูกผูกระดูกพุนแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดิน2กระปุก 1,000 บาท3กระปุก 1,290 บาทเด้อจ้าซื้อ3กระปุกปุ๊บผู้ค้าแถมมิกไนออยมิกไนออยนี่ไปลดคอเลสเตอรอลลดไขมันในร่างกายด้วยนะคะน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดมิกไนออยเก้าชนิดร่วมกันใน1ซอฟเจลดูแลคอเข่าคับไขมันนะคะดูแลคอเลสเตอรอลในร่างกายด้วยและกันรับเลิกนำสำหรับมิกไนออยแถมฟรีแถมฟรีเอาวันเลิศจ้าสวัสดีจ้า
1: แถมมิกไนออย
0: ฮัลโหลค่ะ
1: ลดไขมันในร่างกายด้วย
0: ฮัลโหลจ้าเอาพะเหลิงน้ำมันนี่เน
2: า
0: ะ
2: หนุ่มโคราชฝากรักขอฟังเพลงหน่อยครับ
0: โอ้หนุ่มโคราชฝากรักขอฟังเพลงอะไรจ้า
2: ขอฟังเพลงของสิริพรอำไพภูมิครับ
0: สิริพรเพลงอย่างคะ
2: คอยทางที่นางรองครับ
0: โอ้คอยทางที่นางรองฮะ
2: พิเศษดีเจครับ
0: โอ้ฝากพิเศษดีเจขอบคุณนะจ้า
2: ครับจากโคราชครับผม
0: โอ้จากโคราชฝนตกบ่ค่ะโคราชฝนตกไหม
2: ไม่ตกครับ
0: โอ้ไม่ตกเนาะเอาอันระบบขับถ่ายเป็นไงไม่เอาชาไทยไปกินบ
2: ่
0: เอาชาไทยไปกินเด้อสุขภาพจะได้ดีเด้อ390บาทสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องดังทางนครราชสีมาแบบนี้แล้วจะบ่อยากขอเพลงโทรไปแล้วให้ซื้อสินค้าซอยพี่แมนว่าให้ซื้อสินค้าซอยได้พี่น้องสุขภาพเฮาจะดีนะคะเฮาก็ต้องเอาไปกินดูแลสุขภาพของเฮาเด้อพี่น้องเด้อเนาะปฏิเนาะเลวตาลาหักว่าซั่นได้ไอซิล่าละเด้อไอซิล่าละไดไอซิไปละไดว่าซั่นเลวตาลาหักเนาะขอบคุณเควิโก 1,590 บาทได้2ขวดเพราะใหญ่ไม่ใหญ่อยู่เฮือนอยู่ซานพระอรหันต์ซื้อให้เพิ่นกินเด้อหนุ่มทหารโคราชจะไปเข้าเวรเข้ายามเดี๋ยวผมสิโทรหานะครับเดี๋ยวผม

เดินทางถึงช่วงสุดท้ายนะคะเพลงหลายๆเพลงอาจจะไม่ได้ฟังต้องขออภัยพี่น้องหลายๆกันแล้วกันเด้อขอบคุณผลิตภัณฑ์เควิโกขอบคุณทางด้านของเควิรูทีนดูแลสายตาตามีขี้ตาโพตาตาอักเสบไหมดีตาหรือว่าเบาหวานขึ้นตาหรือว่าพี่น้องเป็นโรคตามาใหม่ๆเอาไปกินสำหรับทางด้านของเควิรูทีน590บาทเนาะขอบคุณเควิชาไทยไทยยักษ์ไทยแก่นไทยเป็นขี้กระต่ายไทยมลอดปอดแปดมันเอามีเบิร์ดเอาไปกินสำหรับทางด้านของเควิชาไทย1กล่อง390บาทขอกาแฟกินกาแฟเป็นประจำก็เอาไปกินกาแฟเควิคอฟฟี่เควิคอฟฟี่อันนี้ก็390จับมัดใส่กันครับชาไทยก็ได้กาแฟ2ชาไทย1รวมกัน 1,000 บาทกาแฟ1ชาไทย1รวมกัน700บาทเนาะเป็นลิซิดวงทวานเอาไปสังฆาตไปกิน590บาทนะคะเป็นเกี้ยวกับหอนทองหอนไซนะคะหอนบูบูบวาบวาบก็เฮ้ยพี่น้องเอาไปกินเควีโกเควีโกปวดเส้นปวดเอ็นปวดกระดูกกระเดียวกะเฮ้ยพี่น้องกินทางด้านของแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินแฮปปี้เทนเฮิร์บ590บาท2กล่อง 1,003 กล่อง1,290 บาทนะจ๊ะมหาผู้ค้าสามผู้ไทยเมืองนครเด้อขอบคุณทางด้านของพี่น้องที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ขมาขอบคุณพระอาจารย์อันหลวงตาประเสริฐเนาะวัดป่าขวัญเมืองบ้านเสรภูมิตำบลขวัญเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะขอบคุณยายละม่อมทางจังหวัดเลยด้วยกาแฟเควีคอฟฟี่สามกล่องคุณนงนุชเกตแก้วกาแฟเควีคอฟฟี่เหมือนกันนะจ๊ะเพลงนี้มีจบต้องขออภัยคอยทางที่นางรองไม่ได้ฟังเมื่อคืนท้องกันช่วงเวลา8นาฬิกานะคะ8โมงเสาร์พอกันจนฮอดปุ๊ดละ10นาฬิกาเนาะขอบคุณทุกเสียงทุกสายนอนหลับฝันดีนะจ๊ะอยู่ดีไม่แห้งกันสู้กันสู้กันรักษาผู้แทนเมืองนครน้อยๆแต่ขอให้อยากกัน

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะโชว์พลังภาษาเปิดเวทีชายแดนใต้สื่อสารสร้างสรรค์พัฒนาทักษะภาษาไทยภาษาถิ่นภาษาต่างประเทศเชื่อมการเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัลศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าส่งเสริมทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารแก่เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ผ่านการจัดกิจกรรมมหกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและงานแถลงผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้และปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานการขับเคลื่อนงานของศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ด้านภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพกรมชลประทานวาง3แนวทางการบริหารจัดการน้ำเขื่อนเจ้าพระยานายวิทยาแก้วมณีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าได้วางแนวทางในการบริหารจัดการน้ำเขื่อนเจ้าพระยาไว้3แนวทางด้วยกันคือการทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อช่วยชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนที่อาจเกิดขึ้นเร็วเกินไปรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2ฝ่ายอย่างเต็มศักยภาพโดยกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกตามศักยภาพของระบบเพื่อช่วยเกลี่ยและกระจายปริมาณน้ำทยอยระบายน้ำส่วนที่เหลือผ่านเขื่อนเจ้าพระยาสำหรับปริมาณน้ำส่วนที่เหลือกรมชลประทานจะทยอยระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาโดยปัจจุบันได้แจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนให้เฝ้าระวังการระบายน้ำในอัตราประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: ไฮไฟว์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
7: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
8: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะกล้วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
7: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
8: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
9: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
10: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089 968 3888
3: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
11: กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรุงเทพมหานครประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองจิตกาทานและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเตรียมตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์93ซุ้มแบ่งเป็นซุ้มขนาดกลาง31ซุ้มและซุ้มทรงดอกบัว62ซุ้มหารือรายละเอียดการเตรียมสถานที่การจัดทำและประดับตกแต่งซุ้มมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามหน้าที่ให้ถูกต้องและแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดคนกรุงเตรียมแฮดีเดย์1มกราคม70ค่าตั๋วร่วมรถไฟฟ้า45บาททุกสายรับมาตรการลดค่าครองชีพโครงการขนส่งทางรางจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนครั้งที่1ทับ2569เพื่อขับเคลื่อนมาตรการอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนตามนโยบายรัฐบาลโดยมุ่งลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายชยธรรมพรมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมนายพิเชษคุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางโดยสาระสำคัญของมาตรการกำหนดอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: จบการเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
12: สูงขึ้น
13: ใน
14: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์FM 98.25 MHz
15: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
16: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
15: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
16: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
15: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
16: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
15: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่44/68
16: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
15: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
14: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
17: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
14: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
17: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
14: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
16: นั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
15: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
12: ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตสื่อโฆษณาวิทยุรถแห่ด้วยทีมงานมืออาชีพสื่อวิทยุคุณภาพโทร0818765208วิทยุภาคค่ำ Night Radio 98.25 MHz กับดีเจหมูสมบูรณ์พรสิมมา
13: บุรีรัมย์ FM 98.25

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของวิทยุภาคคำในเรดิโอกับหน้าที่ของผมดีเจหมูนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงค่ำๆนะครับ19นาฬิกาถึง20นาฬิกาวันนี้นะครับ24กันยายน2569ท่ามกลางบรรยากาศที่เรียกว่ามีฝนตกสลับหยุดตลอดทั้งวันนะฮะในส่วนของอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับหลายพื้นที่ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับอำเภอบ้านกรวดละหารทรายโนนดินแดงนะครับก็มีน้ำท่วมนะฮะก็ต้องระมัดระวังนะสำหรับการเดินทางไปในเส้นทางดังกล่าวนะฮะโดยเฉพาะสายบ้านกรวดละหารทรายละหารทรายโนนดินแดงนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีเรื่องของฝนนะฮะก็เรียกว่าช่วงนี้สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะครับก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาและก็บุรีรัมย์นะครับอุณหภูมิวันนี้ตลอดทั้งวันสบายๆนะครับ 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เป็นบรรยากาศสบายๆนะครับอยู่ในช่วงค่ำๆแบบนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมีบทเพลงดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันมีข่าวสารสาระนะฮะอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันตรงนี้พร้อมๆกับผู้ร่วมเดินทางมากับเราตรงนี้นะครับสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปนะฮะธรรมชาติบำบัดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแล้วก็ยังมีบุรีรัมย์การแว่นบุรีรัมย์การแว่นรู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตารวมไปถึงน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปิ่นทิพย์ก็เป็นสมุนไพรเช่นเดียวกันชนิดทาราคาประหยัดนะครับร่วมเดินทางมากับเราตรงนี้ในช่วงนี้นะครับก็มีบทเพลงดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับคุณผู้ฟังที่จะต้องการติดต่อสื่อสารกับทางรายการนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับกับหมายเลขโทรศัพท์0610588600นะครับ0610588600นะครับติดต่อสื่อสารก็ได้ตรงนี้กับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอครับในช่วงนี้เข้าสู่บรรยากาศงานเพลงกันต่อนะครับบทเพลงดีๆที่เลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังฟังสบายๆในสไตล์ลูกทุ่งในช่วงค่ำๆแล้วก็มีฝนตกลงมาหลายพื้นที่บางที่ก็หนักบ้างเบาบ้างนะฮะบางพื้นที่อาจจะไม่ตกนะฮะก็ขอให้ระมัดระวังสำหรับการเดินทางในช่วงค่ำๆแบบนี้ด้วยก็แล้วกันครับ

0: บุรีรัมย์ FM 98.25
1: นั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
2: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
4: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
3: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
4: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
3: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
5: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
1: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
5: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
1: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
5: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
1: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
5: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่G44/68
1: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
2: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
6: ้คุณผู้ฟังครับก็ฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยกันละกันนะครับกับสิ่งดีๆที่ร่วมเดินทางมาเราตรงนี้นะครับในช่วงนี้นะครับสเปรย์บรรเทาอาการปวดปรินทิพย์นะฮะแล้วก็น้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตเอาใจสายปวดเมื่อยหรือว่าจะเป็นปวดเมื่อยคอบ่าไหล่รวมไปถึงอาการปวดเมื่อยของอาการออฟฟิศซินโดรมสำหรับคนทำงานอย่างเราๆท่านๆนะครับหรือว่าสายรักสุขภาพสายออกกำลังกายปวดเมื่อยในขณะออกกำลังกายหรือว่าหลังออกกำลังกายนะครับขอแนะนำสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิพย์ฉีดแล้วเย็นสบายคลายปวดไวไม่เหนียวเหนอะหนะจับคู่โปรโมชั่นสุดคุ้มร่วมกับน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนะครับนวดแล้วผ่อนคลายปวดเมื่อยตรงไหนทาตรงนั้นนะครับกลิ่นหอมสมุนไพรชื่นใจสุดๆโปรโมชั่นพิเศษจัดหนักจัดเต็มเอาใจแฟนรายการของเราในช่วงนี้นะครับสเปรย์ขวดใหญ่1ขวดราคาเพียง690บาทจัดโปรโมชั่น2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร2ขวดในราคาเพียงแค่990บาทจากปกติ 1,580 บาทนะครับสเปรย์สมุนไพรปรินทิพย์ขวดกลางนะครับ1ขวดจัดโปรโมชั่นเพียง490บาทนะฮะจัดโปร2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร1ขวดราคาเพียงแค่690บาทจากปกติ1,080 บาทนะครับน้ำมันสมุนไพรเปรมจิตแยกซื้อนะครับขวดละ100บาทพิเศษนะครับซื้อ1ขวดแถมฟรี1ขวดนะครับคุ้มขนาดนี้ต้องตุนเอาไว้แล้วนะครับสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับผ่านทางออนไลน์ที่ TikTok นะฮะชื่อร้านพัชรินโอสถนะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาสั่งผ่านรายการของเราที่หมายเลขโทรศัพท์061-058-8600โอกาสทองลดแบบนี้ห้ามพลาดนะครับและสำหรับบุรีรัมย์การแว่นนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่เรียกว่ามีปัญหาเรื่องของสายตานะครับอยากจะตรวจวัดสายตาเพื่อประกอบแว่น ปได้เลยที่บุรีรัมย์การแว่นนะครับตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับราคาแว่นราคาย่อมเยาว์นะครับเริ่มต้นกันเพียงแค่590บาทนะครับซื้อแว่นตา L หรือว่าจะเป็น SP นะครับเพียงแค่ 2,000 นิดๆเท่านั้นเองนะครับที่บุรีรัมย์การแว่นนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยกันนะครับมีปัญหาเรื่องของสายตานะครับไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงไปได้เลยที่บุรีรัมย์การแว่นนะครับและก็สำหรับช่วงนี้โครงการดีๆของเราก็ยังมีนะฮะส่งต่อโอกาสดีๆเพื่อน้องๆ นะฮะที่เรียนอยู่ในระดับประถมศึกษาที่มีปัญหาเรื่องของสายตามองไม่ชัดนะฮะก็ให้ทางโรงเรียนนะฮะให้คุณครูทำหนังสือแล้วก็จดหมายรับรองเข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับเราก็จะตัดแว่นให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะสำหรับน้องๆที่มีปัญหาเรื่องสายตาแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์ก็มากันได้เลยนะครับที่บุรีรัมย์การแว่นใกล้กับสี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์ก็ฝากทุกฟังเอาไว้ด้วยกันละกันครับในช่วงนี้เข้าสู่บรรยากาศงานเพลงดีๆที่เลือกสรรมาฝากทุกฟังนะครับงานจากยิ่งยงยอดบัวงามนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันตรงนี้นะครับกับงานเพลงของยิ่งยงยอดบัวงามนะฮะหนุ่มสุรินทร์รักสาวสุราษฎร์นะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันตรงนี้นะครับในช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำไนท์เรดิโอกับหน้าที่ของผมดีเจหมูนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงค่ำๆนะฮะ19นาฬิกาถึง20นาฬิกาก็มาเจอกันมีบทเพลงที่หลากหลายนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับมาที่งานจากยิ่งยงยอดบัวงามนะครับหนุ่มสุรินทร์รักสาวสุราษฎร์ครับ

หนึ่งบทเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันผ่านไปนะครับงานจากก๊อตจักรพันธ์อาบคอนบุรีชุมทางเขาชุมทองนะฮะวันนี้พี่น้องคนไทยนะฮะทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะครับร่วมยินดีกับน้องเนเน่โรยันนะครับหรือว่าน้องแพรวรัติการอำลอยที่คว้าแชมป์บนเวทีอเมริกันก็ทาเลนต์2026นะฮะในวันนี้นะครับในวันที่23กันยายน2569ตามเวลาของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตรงกับวันที่24วันนี้24กันยายนตามเวลาประเทศไทยนะฮะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอย่างแท้จริงนะฮะเมื่อศิลปินชาวไทยเนเน่โรยันสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตคว้าแชมป์รายการ American Got Talent ซีซั่น21ได้สำเร็จหลังจากเมื่อวานนี้นะครับ23กันยายนตามเวลาของประเทศไทยแล้วก็เธอเลือกแสดงรอบชิงชนะเลิศด้วยเพลง Seven Nation Army ของ The White Spice นะครับก่อนหน้านี้นะครับเนเน่ก็ได้สร้างกระแสวายรันไปทั่วโลกจากการโชว์ครั้งแรกด้วยเพลง Zombie แล้วก็ตามมาด้วยเพลง Historyของวงร็อกระดับตำนานนะฮะก็เรียกว่าเป็นผู้หญิงคนแรกนะของประเทศไทยที่คว้าแชมป์ในรายการนี้นะครับก็ร่วมยินดีกับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเรียกว่าเป็นข่าวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเด็กๆและเยาวชนที่มีความใฝ่ฝันนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีๆนะฮะที่เป็นพลังใจให้กับน้องๆเด็กเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นไม่ว่าจะเป็นด้านไหนนะฮะถ้าหากว่ามีความพยายามนะฮะศึกษาฝึกฝนนะฮะความสำเร็จก็จะอยู่ไม่ไกลนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวที่สร้างแรงบันดาลใจกันละกันนะครับในช่วงนี้เรามาดูข่าวเรื่องของบ้านเรานะฮะปภ.บุรีรัมย์นี่ก็ออกไปติดตามสถานการณ์น้ำกัดเซาะถนนบ้านสายตรี9นะฮะเตรียมเร่งซ่อมแซมพร้อมปิดเส้นทางชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะครับโดยวันนี้นะครับ24กันยายน2569เวลา15นาฬิกาที่ผ่านมานะครับนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้สั่งการให้นายพิสิทธิ์วงเทียนธนาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายเอกวัฒน์พวงประโคนในอำเภอบ้านกรวดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และประสานการให้ความช่วยเหลือกรณีฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้มวลน้ำไหลกัดเซาะถนนจนได้รับความเสียหายบริเวณบ้านสายตรี9หมู่ที่6ตำบลหนองไม้งามอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าถนนบริเวณดังกล่าวเป็นถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองไม้งามนะฮะซึ่งได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์โดยน้ำกัดเซาะส่งผลให้ถนนได้รับความเสียหายและไม่ปลอดภัยต่อการสัญจรนะครับเบื้องต้นทางอำเภอบ้านกรวดก็ได้แจ้งให้เทศบาลตำบลหนองไม้งามประกาศพื้นที่บริเวณถนนบ้านสายที่9เป็นพื้นที่ห้ามประชาชนสัญจรชั่วคราวพร้อมติดตั้งป้ายเตือนแล้วก็มีไฟวับวาบแล้วก็จัดกำลังอพปรเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะครับในขณะเดียวกันเทศบาลตำบลหนองไม้งามก็ได้ประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อเข้าดำเนินการซ่อมแซมเส้นทางตั้งแต่วันที่25กันยายน2569เป็นต้นไปโดยจะเร่งดำเนินการให้เส้นทางกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วนะครับทั้งนี้อำเภอบ้านกรวดได้กำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากยังมีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงระหว่างวันที่23ถึง27กันยายน

อำเภอละหารทรายแล้วก็โนนดินแดงนะครับเพราะฉะนั้นการสัญจรในช่วงค่ำๆแบบนี้ผ่านเส้นทางดังกล่าวก็ระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอครับในช่วงนี้เข้าสู่บรรยากาศงานเพลงดีๆนะครับที่เลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอครับ

บทเพลงที่เลือกมาฝากคุณผู้ฟังนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันตรงนี้นะครับในช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำไนท์เรดิโอกับหน้าที่ของผมดีเจหมูนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงค่ำๆโดยการร่วมเดินทางมากับเราตรงนี้นะฮะจากสปอนเซอร์ใจดีผู้ให้การสนับสนุนรายการเอื้อเฟื้อให้เราได้มีโอกาส

นำเสนอข่าวสารที่น่าสนใจสิ่งดีๆสู่คุณผู้ฟังนะครับโดยสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปริ่นทิพย์นะฮะธรรมชาติบำบัดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าพร้อมกับน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนะฮะสนใจก็สอบถามรายละเอียดนะฮะสั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่ทางออนไลน์นะครับผ่านทาง TikTok นะครับชื่อพัชรินโอสถนะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาที่ผู้จัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาของการจัดรายการหรือว่าเลิกจัดรายการไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามได้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปิ่นทริปแล้วก็เปรมจิตนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0610588600นะครับหรือว่าที่ว่าในรายการหรือว่าหลังจากจัดรายการเสร็จสิ้นไปแล้วนอกเวลาจัดรายการก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะครับพร้อมๆกับบุรีรัมย์การแว่นนะครับบุรีรัมย์การแว่นรู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตามีปัญหาเรื่องของสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมาที่นี่ได้เลยบุรีรัมย์กันแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์นะฮะกับบุรีรัมย์กันแว่นนะครับวันนี้เวลาของทางรายการของเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับก็คงจะลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมตรงนี้นะครับโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ

0: นะครับไม่ใช่เป็นลูกสาวคนไทยแล้วนะตอนนี้นะต่างชาติบอกว่านี่คือลูกสาวของชาวร็อกทั่วโลกนะครับยินดีกับเธอด้วยนะฮะเพลงร็อกนี่แม่นะเล่นคือความพยายามของเธอนะกับกีตาร์ที่ใช้แข่งขันนะทางด้านของ Ibanez MC 300นะโอ้โหโชว์ฝีมือเกินวัยเลยทีเดียวนะในการลีดกีตาร์ต่างๆนะครับร้องได้เล่นได้นะครับนะฮะชื่นชมนะครับแล้วก็หลายๆคนก็พูดถึงนะครับส่วนต่อไปจะเป็นอย่างไรอนาคตของเธอนะจะทางไหนมีข่าวว่า13ตุลาคมจะมาเล่นที่สิงคโปร์นะเล่นที่สิงคโปร์นะไลฟ์คอนเสิร์ตของวงอะไรสักอย่างนึงอ่ะ A7X อะไรต่างๆนี่แหละผมจำชื่อวงไม่ได้ขออภัยนะเล่นที่สิงคโปร์13ตุลาคมนะนี่นะครับผมเชื่อว่าเธอกลับมาไทยเมื่อไหร่แล้วแฟนคลับรอต้อนรับยินดีด้วยนะครับน้องเนเน่นะครับว่าดวงกีฬาวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางขยายสิทธิ์โครงการนมโรงเรียนเพิ่มโอกาสเข้าถึงนมคุณภาพของนักเรียนทั่วประเทศธีรพงศ์ศิลาชัยคว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:18 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธศิริวัฒนอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิริราชร้อยปีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทกรทองแตงรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลกำหนดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากปวงชนชาวไทยให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทยด้วยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมอารยประเทศทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขและการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนไทยอย่างแท้จริงเวลา 14:57 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงกุลธีไกรวฤกษ์ทจวพปร3ณบ้านเลขที่157ถนนราชวิถีแขวงวชิระพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่23กันยายน2569เวลา 11:36 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงทรงรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนและโครงการตามพระราชดำริซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน82คนครูและบุคลากรจำนวน10คนนับตั้งแต่ปี2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งที่7ซึ่งมีความก้าวหน้าในด้านต่างๆตามลำดับในปี2569โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43และในปีการศึกษา2560โรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานต่างๆจากการวัดความรู้และประเมินผลความสามารถในการฟังการพูดการอ่านและการเขียนมีนักเรียนได้เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคนส่วนในปีการศึกษา2568การประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานในโอกาสนี้ทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียนกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติไทยกิจกรรมพยาบาลกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์จากนั้นส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลตรังโรงพยาบาลย่านตาขาวและโรงพยาบาลปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังและหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรวมออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตรวจสุขภาพทั่วไปส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกและทางเดินหายใจต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนบ้านหาดเหล่าอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก

0: อีผมสีเอาหมอล่ำเรื่องดอกฝ่าสารข้ามมาให้พี่น้องเฮาได้ฟังถูกขอกันมาหลายครับคณะนี่เรื่องใดก็ได้เด้อลูกชายเด้อเอาพ่อมักแม่มักทำน้องนะครับของกาฬสินธุ์สารข้ามนั่นแม่ก็เลยว่าห้อยสิฟังคณะใดล่ะครับอันเพื่ออยากเอาดอกฝ่าสารข้ามก็ได้วัยรุ่นสารข้ามก็ได้หรือโอ้อันคณะใดก็ได้ว่าท่านผมก็เลยนะครับหามาแล้วก็ได้มาให้พี่น้องเฮาได้ฟังมื้อนี้นะครับเริ่มต้นมือว่าได้จบไปแล้วกับขวัญใจเพชรพ่นทองมื้อนี้มาฟังเรื่องใหม่คณะใหม่กับหมอลำเรื่องต่อก่อนทำนองสารข้ามกาฬสินธุ์นี่แหละคณะดอกฝ่าสารข้ามเรื่องนี้นั่นจังฟังกันต่อไปเนาะแต่ว่าพี่น้องก็อย่าลืมล่ะฟังหมอลองหมอลำแล้วห่วมสืบสารอนุรักษ์ไว้นํากันแล้วผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการปวดต่างๆปวดจากการอายุอานามนี่มันหลายขึ้นครับเฒ่ามาแก่มาพ่อกันทุกคนนั่นคืออาการของกระไสเส้นหรือความเสื่อมโทรมของภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันบ่ค่อยดีนั่นละมันเริ่มไปตั้งแต่กินข้าวบ่แซ่บพุ่นละนอนบ่หลับพุ่นละอาการเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากความเสื่อมโทรมของสุขภาพร่างกายยิ่งมีอาการปวดเมื่อยตามตนตามโตปวดเอวปวดหลังปวดคอยิ่งดุกไปให้ไปหน้าไปเบิ้งหัวเบิ้งสวนกลับมานี่โอ้ซ้ำคอนทุบไว้บางคนนี่ไปเบิ้งห้วยให้เบิ้งหน้าเบิ้งหัวเบิ้งสวนบ่ได้หรอกลูกตั้งยางขึ้นมาใส่บาตรยังมื้อเช้าก็ยังบ่ได้อาการเหล่านี้ที่มันทนทุกข์ทรมานกับคุณผู้ฟังอยู่นะครับอย่าลืมปวดมองใดก็เอาไปกินเอาไปทาน้ำมันนวดเนี่ยนะครับถูเบาๆทาเบาๆครับเป็นสูตรนาโนฮะสมุนไพรไทยแท้ต้นตำรับมากกว่าร้อยปีครับบ่ต้องนวดแห้งท่าเบาๆน้ำมันนวดเฮากะจะซึมเข้าไปซึมลึกซึมเร็วเข้ากระดูกกระเดี่ยวไหลเลือดไหลล่มได้ดีตั่วเส้นที่มันตึงก็จะคอยมึ่ยออกมึ่ยออกมีแห้งจ้าวจ้าวยิ่งทานควบคู่ไปพร้อมกับสมุนไพรเพชรดีนะชุดตอกเหลมหรือว่าชุดฟ้อนอ้อมเตียงลั่นตาลันตานี่อยากให้เป็นล่องวะย่านตั้งแต่ยิ้มโป๊ะยิ้มป่วยย่างไปวัดไปว่าไปจังหันไปเพ่นได้สบายพุ่นละเนาะแต่กี่ลูกขึ้นมาใส่บาตรก็ยังบ่ได้ความสุขของผู้เฒ่าก็มีเท่านั้นล่ะลูกเอ้ยสะสมบุญไว้เสบียงบุญไว้เด้อแต่ว่าคันร่างกายบ่ดีนุ่นไปวัดไปว่าไปเอาบุญเอาทานนำกับเจ้าบ่ได้เด้อ่ะก็ถือว่าลูกชายมาบอกบุญเด้อแม่เด้อเอาไปใส่ล่องเบิ่งอยากได้กะ0803060509 0803060509บ่มีจำหน่ายตามร้านค้าร้านค้าหรือร้านขายยาครับคันมีสิบอกแต่อยากได้ของจริงของแท้นี่อยากได้ของจริงจากบักลานางเฮ็ดเตดเปดอยู่นี่โอ้โทรมาแม่โทรมาตอนนี้ก็ได้จัดรายการอยู่นี่หรือมืออื่นเศร้าหูใสตาแจ้งจังโทรมาก็ได้จดไว้ก่อนเขียนไว้สกอนเบอร์โทรเพื่อเป็นยังบุญยังคุ้นคืดพ่อจังโทรหาลูกชายบ่ได้ยากจักเม็ดเด้คันเป็นโอ้ยอาการปวดคำว่าท่านถือกับเจ้าของถือกับผู้อื่นคันก็เจ้าเห็นกับจังบอกคนห้วยเขียนเบอร์มันไว้ยี่ได้บักลาเนี่ยโทรหามันถามแล้วมึงเปียงคันเป็นแต่ใส่แล้วซวงเศร้ากับจังบอกกันคันอาการที่พี่น้องเป็นมันบอกคือกับบอกกันได้เนาะอีแม่เฮาก็ได้โอ้ยเงินเตี้ยหาได้บ่ธรรมดาเด้ครับสิบอกไว้ซ้ำนี่ซะก่อนเนาะอ่ะบาดนี้โทรหาลูกรวด0803060509จังมาเว้าจากันไปฟังหมอลำซะก่อนเดี๋ยวเพิ่นสิดึกคอนใส่อากาศแห้งบ่เป็นตะคืออยู่ว่าติหมอลำเรื่องต่อก่อนวันนี้เสนอหมอลำเรื่องใหม่ครับมื้อวานฟังพี่น้องขอเข้ามาหลายคณะนี่นั่นคือคณะดอกฝ่าสารข้ามบักลานำเรื่องนี้มาให้พี่น้องเฮาได้ฟังในทองเรืองได้ไหมลืมเก่าได้เตาลืมหมาม้วนม้วนจากทีมงานคณะดอกฝ่าสารข้ามครับ
1: หมอล่ำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน
2: ทางราชบุตรสตอริโอภูมิใจเสนอล่ำเรื่องต่อก่อนวงใหญ่คณะดอกฝ่าสารข้ามล่ำนิท่านได้ไม่ลืมเก่าได้กินเตาลืมหมาจากนี่ไปหาความสำราญได้เลยนะครับ

ปีพ่อสอศูนย์เก้าจังเอามาแต้มแต่งแฝงธรรมะเข้าตอนคำก่อนเหี่ยวเติมพญาบ่อนที่มานิทานนี้อยู่อำเภอลำปายมาดบุรีลำแก้วเอิ่งเขตไทยเบิ่งสวยเขมรผู้มีกำเว้นต้องใส่ห้องห้องเกิดมองมุนพวกชาวบ้านหินโคนต้องพากันนึกโหนิทานนี้แต่ผ่านมาเพิ่นได้มาไขสิติ

พี่น้องเอ๋ยผมคือทิดทองพูนเป็นลูกชายของพ่ออุ่นแม่ทองดำเอาเมียมาอยู่น้ำเลี้ยงยาซื้อหนูเพียนเมียมีทองได้เก้าเดือนพอดีมื้อนี้สิไปปรึกษากับแม่เบิ่งปัญหาแล้วมาบัดนี้ผมมาสังเวชโอ้ได้นอนโศกโศกาบิดาไปเป็นทรงอยู่วัดวาอารามกวงบ่แม่นไปห่วงสู้เป็นหลวงตาอยู่วัดป่าให้กะนาหน้ากะกวงพ้นทวงนี่กะบ่มีฐานะดีพอใช้เงินทองได้จ่ายดอกพอต้องออกบวชสร้างทางบ้านบ่ไหวหาสามพันสามาแล้วต้องมีแนวเครื่องคุณปะมุนมังปล่อยไว้ผมเที่ยวไปก้าวเว้าหลวงตาเท่าผัดดูเชยผมเลยเอาเมียซ้อนเสาหนู

ฉันมีหน้ามาหนูเพี้ยนมาเป็นลูกพญาทองดำเมียจิตทองพูนได้2ปีแล้วมีลูกข้าทอง9เดือนพอดีมื้อนี้สิไปปรึกษางากับผัวซะก่อนหนูเพี้ยนมาอยู่ยังตั้งฐานะอยู่น้ำขวางมีแต่ตินเกียนง่วงให้

อยู่น้ำพลาเวนนี่จากเฮือนหลังกว้างไปหลวงตาอยู่วัดป่ามอบหน้าสวนให้คอยดูแลไว้ไปห่มเหลือง

ให้ผู้ใจกว้างแพ้ภัยลูกชายไปจะเว้าให้หลวงตาละผ่าเบียงทั้งผู้พ่อพันบอกว่าจะเครื่องหลวงพ่อทอนไปนอนบ้านเหยียบบ่ไว้เด้งเลยตามใจเล่าตำบ่อน้ำจ่าหลวงตาอุ่นพูดตาพูดหน่วยแก้วเจ้าเห็นแล้วปองมันทังว่าหลังคืนมากว่ากามตันหาเนื้อบ้าเวร

อ้ยผู้ขาก็คือแม่ยาทองดำนั่นล่ะนับตั้งแต่ผัวนี้ไปบวช3ปีแล้วแม่ตู่เอ้ยเลยบ่สิค้าลาเพศคอยกระจังแต่เอาอีนางหนูเพียนมาอยู่นำเดี๋ยวนี้มันมีทองได้เก่าเดือนพอดีอ้าวๆพี่ตู่แม่นสิพากันไปทางใดคือถือห่มถือจองแท้ละบักทิพย์

0: หนูเพี้ยนปรึกษาหยังกับกัวจังสิมีหยังสิว่าจังไหน
1: โอ้ยว่าสาลาเถน้อลูกล้าจักว่าคิดจังไหนน้อจังสิหนีไปทางจังซั่นหลวงพ่อก็ดีแม่ก็บ่มีแนวสิเว้าดอกพากันออกไปถามเบิ่งเด้อลูกเด้อไป
2: แล้วมาบัดนี้ติดทองหุ้นได้ซ้อมหูกะ

ต้องสิไปเด้อกาเว้าหลวงตาเฒ่าให้อยู่คอยได้ตั้งน้ำหลานน้อยผู้ยังข้าท้องแม่ปรึกษากันเด้อแต่เฒ่าจังมาเว้าเฒ่าแม่ดำเราเห็นน้ำลูกไผลองไปจ้าเว้าหลวงปู่นิมนต์อยู่อีกก่อนหน้าหนูเพียนผัวกะตาวาย

0: ในมือนั้นแม่ตัวเอ้ยท้องคุณสั่งแม่แล้วพร้อมสิย่างลงเฮือนส่วนว่าหนูเพี้ยนผิดข้างโอ้ยนั่งลงคำท้องแม่ท้องนำด้วยเปล่าล้วนล้านทะยันใส่หนูเพี้ยนได้ลูกน้อย2คนพร้อมเพื่อเดียวลูกฟ้าแฝดต่างเพศเกิดห่วมยิ่งซ้ายได้3เดือนกายมาแม่ยาดังไฟย่างลูกจังว่างข้าดงบ่ท่านปงเขาอูย่านหลายเด้ย่านหลวงปู่ออกบ้านเอาหลานหน่อยไปใส่น้ำมึงรู้แม่ยา
1: พี่น้องกำลังฟังหมอล่ำมวนๆครับบรรยากาศก็ดีดีนี่คือหมอล่ำที่พี่น้องขอขมาหลายที่สุดในเวลานี้ดอกฟ้าสารคามครับได้ไม่ลืมเตาได้ไม่ลืมเกาได้เตาลืมหมาได้กินเตาละลืมพี่น้องกำลังฟังหมอล่ำมวนๆครับบรรยากาศก็ดีดีนี่คือบอลัมที่พี่น้องขอขมาหลายที่สุดในเวลานี้ดอกฟ้าสารข้ามครับได้ไม่ลืมเตาได้ไม่ลืมเกาได้เตาลืมหมาได้กินเตาละลืมพี่น้องกำลังฟังหมอล่ำมวนๆครับบรรยากาศก็ดีดีนี่คือบอลัมที่พี่น้องขอขมาหลายที่สุดในเวลานี้ดอกฟ้าสารข้ามครับได้ไม่ลืมเตาได้ไม่ลืมเกาได้เตาลืมหมาได้กินเตาละลืมพี่น้องกำลังฟังหมอล่ำมวนๆครับบรรยากาศก็ดีดีนี่คือบอลัมที่พี่น้องขอขมาหลายที่สุดในเวลานี้ดอกฟ้าสารข้ามครับได้ไม่ลืมเตาได้ไม่ลืมเกาได้เตาลืมหมาได้กินเตาละลืมพี่น้องกำลังฟังหมอล่ำมวนๆครับบรรยากาศก็ดีดีนี่คือบอลัมที่พี่น้องขอขมาหลายที่สุดในเวลานี้ดอกฟ้าสารข้ามครับได้ไม่ลืมเตาได้ไม่ลืมเกาได้เตาลืมหมาได้กินเตาละลืม

0: กำลังฟังหมอลำมวนๆครับบรรยากาศก็ดีดีนี่คือหมอลำที่พี่น้องขอขมาหลายที่สุดในเวลานี้ดอกฟ้าสารข้ามครับได้ไม่ลืมเตาได้ไม่ลืมเกาได้เตาลืมหมาได้กินเตาละลืม
1: นอกจากเมียอ้ายก็มีแต่น้องนี่ล่ะที่สร้างอ้ายได้ทุกอย่างเปิดซีน

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะรัฐบาลย้ำ27กันยายนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเปิดเช็คสิทธิ์สถานที่ลงคะแนนผ่าน SSO Pass พร้อมเตือนปฏิบัติตามกติกาป้องกันบัตรเสียร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสุขภาพและชีวิตแรงงานทั่วประเทศดังนั้นจึงขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศร่วมลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยขอแนะนำให้นายจ้างและผู้ประกันตนเตรียมความพร้อมด้วยการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆทั้งเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ระบบ e-service สำหรับนายจ้างและ e-sales service สำหรับผู้ประกันตนหรือ mobile application SSO Plusสุริยะเตรียมชงครม.เพิ่มวงเงินไร่ละ 1,000 บาทช่วยชาวนาตกค้างกว่า 2.3 แสนครัวเรือนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเห็นชอบการขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/69 เพิ่มเติมตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการสนับสนุนไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวม 1,846.96 ล้านบาทล่าสุดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมนำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาขยายกรอบวงเงินและเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ยังตกค้างฤดูการผลิตที่ผ่านมาสำหรับมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิต 2569-70 อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
4: ไฮไฟช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปตามธรรมชาติน
5: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089-968-3888
8: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปี
3: มีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุข
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: พี่น้องกำลังฟังหมอล่ำมวนๆครับบรรยากาศก็ดีดีนี่คือหมอล่ำที่พี่น้องขอขมาหลายที่สุดในเวลานี้ดอกฟ้าสารข้ามครับได้ไม่ลืมเตาได้ไม่ลืมเกาได้เตาลืมหมาได้กินเตาละลืมพี่น้องกำลังฟังหมอล่ำมวนๆครับบรรยากาศก็ดีดีนี่คือหมอล่ำที่พี่น้องขอขมาหลายที่สุดในเวลานี้ดอกฟ้าสารข้ามครับได้ไม่ลืมเตาได้ไม่ลืมเกาได้เตาลืมหมาได้กินเตาละลืมพี่น้องกำลังฟังหมอล่ำมวนๆครับบรรยากาศก็ดีดีนี่คือหมอล่ำที่พี่น้องขอขมาหลายที่สุดในเวลานี้ดอกฟ้าสารข้ามครับได้ไม่ลืมเตาได้ไม่ลืมเกาได้เตาลืมหมาได้กินเตาละลืมพี่น้องกำลังฟังหมอล่ำมวนๆครับบรรยากาศก็ดีดีนี่คือหมอล่ำที่พี่น้องขอขมาหลายที่สุดในเวลานี้ดอกฟ้าสารข้ามครับได้ไม่ลืมเตาได้ไม่ลืมเกาได้เตาลืมหมาได้กินเตาละลืมพี่น้องกำลังฟังหมอล่ำมวนๆครับบรรยากาศก็ดีดีนี่คือหมอล่ำที่พี่น้องขอขมาหลายที่สุดในเวลานี้ดอกฟ้าสารข้ามครับได้ไม่ลืมเตาได้ไม่ลืมเกาได้เตาลืมหมาได้กินเตาละลืม

0: ในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
1: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะวราวุธเร่ง SME รับมือ ESG ก่อนหลุดตลาดชูไทย SG SME Award 2026ทางลัดติดอาวุธธุรกิจยั่งยืนฟรีนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าผู้ประกอบการ SME ไทยกำลังเผชิญโจทย์ใหม่จากข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลที่กำลังกลายเป็นทั้งมาตรฐานทางธุรกิจและเงื่อนไขสำคัญในการเข้าถึงตลาดและแหล่งทุนโดยเฉพาะมาตรการด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มเข้มข้นขึ้นหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงสำคัญ

0: ขื่อนเจ้าพระยาเพื่อช่วยชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนที่อาจเกิดขึ้นเร็วเกินไปรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝ่ายอย่างเต็มศักยภาพโดยกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกตามศักยภาพของระบบเพื่อช่วยเกลี่ยและกระจายปริมาณน้ำทยอยระบายน้ำส่วนที่เหลือผ่านเขื่อนเจ้าพระยาสำหรับปริมาณน้ำส่วนที่เหลือกรมชลประทานจะทยอยระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาโดยปัจจุบันได้แจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนให้เฝ้าระวังการระบายน้ำในอัตราประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่สองค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
1: อาหารเสริมดาซามีนมีสารสกัดกับไรจากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่าดาซามีน
3: โบนาซาจบปัญหาข่าวดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
4: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
5: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกรนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพ

0: 0998-9999
1: อาหารเสริมยาสมีนมีสารสกัดกับไรจากข้าวโพดงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาสมีน
2: กรีนบิสฟาร์มและน้ำมันนวดกรีนบิสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: สอบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: หรือโทร0430098880 043009แล้วกด83ตัวนะทุกคน
3: รู้ไหมข้อเข่าของเรารับน้ำหนักมากกว่า 3-5 เท่าของน้ำหนักตัวทุกครั้งที่เดินในข้อเข่าจะมีกระดูกอ่อนทำหน้าที่เหมือนเบาะช่วยลดแรงกระแทกและช่วยให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาคือกระดูกอ่อนสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามอายุและการใช้งานโดยเฉพาะคนที่นั่งนานน้ำหนักตัวเยอะหรือใช้งานซ้ำๆสัญญาณที่หลายคนเริ่มสังเกตได้เข่าลั่นลุกแล้วฝืดเดินนานแล้วรู้สึกตึงนี่อาจเป็นช่วงที่หลายคนเริ่มหันมาดูแลตัวเองในทางวิทยาศาสตร์กระดูกอ่อนมีคอลลาเจนไทป์2เป็นโครงสร้างสำคัญของข้อต่อเมื่อส่วนนี้เปลี่ยนไปการเคลื่อนไหวอาจไม่ลื่นเหมือนเดิม
4: กาแฟหอมคอฟฟี่คอลลาเจนถูกพัฒนาให้เป็นกาแฟที่รวมพลังของการกระตุ้นความสดชื่นและเป็นประโยชน์ต่อข้อเข่าสนใจสั่งซื้อโทร043-009-888 043-009กด83ตัวนะทุกคน
5: เสียงก๊อบแก๊บของข้อเข่าลุกก็โอยนั่งก็โอยคุณคิดว่าปวดเข่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนอายุ50ปีใช่ไหมเปล่าเลยความจริงที่น่ากลัวคืออาการปวดเสียงก๊อบแก๊บหรือความฝืดเวลาพับงอหรือเดินคือสัญญาณที่บอกคุณว่าข้อและกระดูกของคุณกำลังเสื่อมลงวันนี้คุณอาจยังเดินไหวแต่ถ้าคุณนิ่งนอนใจปล่อยไว้วันหนึ่งการลุกนั่งเดินขึ้นบันไดหรือแม้แต่ก้าวสั้นๆอาจกลายเป็นเรื่องยากย้ำนะทุกคนสิ่งที่เกิดกับคุณเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายสร้างมวลกระดูกได้น้อยลงขณะที่การสลายเกิดขึ้นมากขึ้นหากไม่ดูแลก็อาจเพิ่มความเสี่ยงของปัญหาข้อและกระดูกในอนาคตอย่ารอจนการเดินกลายเป็นภาระขอแนะนำกาแฟฮอมคอฟฟี่กาแฟคอลลาเจนที่ช่วยเติมความสดชื่นในทุกเช้าช่วยให้คุณกล้าเดินและปลุกความกระชุ่มกระชวยในตัวคุณหมั่นเดินหมั่นขยับตัวกว่าทุกวันและยังมีคอลลาเจนชนิดที่2และสารอาหารสำคัญเพื่อช่วยดูแลสุขภาพข้อต่อไปพร้อมๆกันรีบหันมาดูแลตัวเองวันนี้เพื่อให้ก้าวเดินได้อย่างมั่นใจในวันข้างหน้าโทรด่วนวันนี้โปรดีๆรอคุณอยู่นะโทรเลย043-009-888 043-009กด83ตัวนะทุกคน
3: ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟฮอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009

0: ฒนา
1: พี่น้องเอ้ยนี่ละเนาะกะเจ้าว่า
0: ตัวเล
1: ขควงกินมากข้อผัดไปค่าข้อมัง
0: บ่แม่น
1: มังบ่ขี่3มื้อกะตายตาย
0: เว้าได้ว่า
1: บัดกะตายตายแล้ว
0: มีความ
1: เห็นอมผัดเน่าเหม็น
0: คุณค่า
1: แปลเป็นภาษาไทยอธิบายเป็นภาษาลาวได้ว่า
0: บ้าน
1: การที่มีลูกมีหลานถ้าเกิดไปเฮ็ดสิ่งที่บ่ดีบ่งามสิ่งที่มันตามมาก็คือมันจะเสียหายไปฮอดพ่อแม่ญาติพี่น้องร่วมไปถึงวงตระกูลเผ่าพันธุ์นั่นเอง
0: สู้เด้อ
1: คือจังบอกว่ากวางกินมากข้อไปฆ่าข้อมังนี่ล่ะครับลูกเสพยาเสพติดแม่ก็ยากนําตัวเที่ยวไปประกันอยู่โรงพักเที่ยวไปแก้ปัญหาให้มังบ่ขี่3มื้อก็ตายตายเอาไปเอามาเขาก็สิถามเด้เอาแม่หลานพูดได้ล่ะสู้เอาหลานยายมีเด
0: ้
1: เอาติเอ้าบักอันนี้มันคือเป็นคนจังซั่นล่ะหือปัดว่าคนบ้านใดล่ะปัดว่าดิเออโอ้ยคนบ้านนั้นโจดปัดว่าโอ้บ้านนั้นโจดโอ้ถามไปเรื่อยสอกันไปเรื่อยตัวแม่ครับนั่นล่ะเนี่ยว่าคนไทยเฮานี่ตัวแม่นปัดว่า
0: สูงว่
1: าแม่นอองตวนมาจากพม่าดอกกันน่ะ
0: อิ่ม
1: ไล่ไปฮอดประเทศไทยไปอีกก็เลยว่าขนาดกระต่ายตายแล้วนี่เห็นอมกันยังเน่าเหม็
0: น
1: เพราะฉะนั้นแล้วความดีไม่มีขายนะครับแต่ว่าสามารถสร้างได้ครับแม
0: ่
1: บอกลูกบอกหลานสอนเอามันสิเอาคว่ำบ่ล่ะมันคือเสียแต่บักติ๊กตอกกับกูเกิลแต่ซื้อมือนี่ก็ได
0: ้ทําบ่เท่าน
1: ี่ล่ะก็จักว่าหัวดําออกก่อนหัวดอนนําหลังหัวดําออกก่อนคือเขาบ่เสียคําผู้เฒ่าซื้อมือนี่เขาเสียผู้ใดเอาเขาเสียบัก Facebook เขาเสียบักติ๊กตอกนะครับเขาเสียบัก AI มีหยังใหญ่บ่ต้องบอกหนูดอกหนูรู้จักบัดละล่ะหนูเบิ่งใน AI ก็ได้นี่เห็นบ่เนี่ยหนูสิกดให้เบิ่งปัดว่ากลายเป็นจังซั่นอีกได้นี่ก็ได้เอ้าจังได๋ก็แล้วแต่ครับแม่จ๋าอันนั้นลูกผู้บ่ค้ำบ่คุ้นดอกผู้ข้าเจ้าค้ำข้าเจ้าคุ้นเสียฟังพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็หลายคือกันเนาะแม่เนาะที่ผ่านมาเป็นยังไงแม่จ๋าลำบากก็ลำบากคนเดียวก็ผ่านมาแล้วบ่มีเงินสิจะใส่จะสอยกับผ่านมาแล้วนั่งให้จุกโจโลนะครับเนาะอมขี้แควอยู่ผู้เดียวก็สู่มาแล้วผ่านมาแล้วทำดีแต่บ่มีผู้ใดเห็นค่ากับผ่านมาแล้ว
0: อ
1: ันไหนที่ว่าแย
0: ่
1: อันไหนที่ว่าแย่แย่แย่แย่แย่แย่อันไหนที่ว่ากระปอมกระปอมกระปอมกระปอม
0: ขอบคุณอส
1: อันไหนที่เรียกว่าจระเข้น้อยจระเข้น้อยจระเข้น้อยไม่อย่างจระเข้น้อยเฮีย
0: ใส่ใจ
1: นะครับผ่านมาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบ่มีหยังต้องย่านแล้วครับแม่สิ่งที่ต้องย่านคืออย่างเดียวว่าตื่นมื้ออันเช้าแล้วยังสิเห็นโลกใบนี้อยู่บ่นะครับเนาะยังจะต้องเป็นภาระลูกหลานพาไปหาหมอยังจะต้องเป็นภาระลูกผัวพาเข้าห้องน้ํายังจะต้องนะครับเนาะกินยาเป็นกอบเป็นกําอยู่บ่ต่างหากบักลามาแล้วครับแม่จ๋ามาพร้อมกับกาแฟที่ชื่อว่าฮอมคอฟฟี่กาแฟที่บอกอีแม่ว่าแม่ครับผมขอแม่3ขอคันแม่เอา3ข้อควบผมแม่ฟังรายการผมต่อแล้วแม่สิได้ประโยชน์มาก1อย่ากินกาแฟที่มีน้ำตาลตัดออกเลยคันถามว่ากาแฟมีน้ำตาลดีบ่ไม่ดีครับแม่เป็นอันตรายกับสุขภาพอย่างมากอันนี้คือตัดออกเลยเบา2ครับแม่จ๋าแม่ครับกาแฟที่มีครีมเทียมมีไขมันท่านอันนี้ตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยบ่เอานะครับเนาะบ่เอาเพราะว่าหลายคนเข้าใจว่าอันครีมเทียมคือนมผงว่าซั่นมันบ่แม่นได้แม่อันขาวๆนี่คือทํามาจากน้ํามันปาล์มแล้วเวลาเฮากินไปแล้วนี่มันสิไปอุดตันน้ําหลอดเลือดน้ําหัวใจขึ้นสมองเฮ็ดให้เส้นเลือดในสมองตีบแตกตันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ลูกเต้าอยากพาพ่อพาแม่ปฏิวัติพัฒนาเจ้าของอ่ะนะ
0: เชิญออกมา
1: แล้วก็ท้ายที่สุดครับแม่จ๋าพ่อครับถ้าเกิดว่ากาแฟที่เขาบอกว่านะครับเป็นกาแฟเพียวๆบ่ได้ประโยชน์จากคอลลาเจนมาเสริมน้ำมันไขข้อกระดูกกระเดี่ยวตัดทิ่มเลยบ่เอากาแฟที่นะครับบ่มีไฟเบอร์ให้อีเมียได้ถ่ายง่ายถ่ายคล่องตัดทิ่มเลยบ่เอากาแฟที่บ่มีสมแขกบ่มีเอียงล่ะครับแม่ครับแอลคาเนทีนซอยแปรสภาพไขมันให้เป็นพลังงานนะครับพุงที่หนาๆขาที่ใหญ่ๆนี่ยังหนักอึ้งตึงอยู่บ่เอาครับแม่ตัดทิ่มเลยนะครับเลือกเอาให้มันแบบนี้เลยและสุดท้ายสำคัญที่สุดต้องเลือกกาแฟที่ราคาย่ายมันเกิน145บาทนะครับอันนี้ถือว่าแพงแล้วสำหรับคนที่สูงวัยไล่ได้บ่หลายนะครับและท้ายที่สุดตอนนี้ทั้ง 3ข้อที่ลูกเต้าว่ามานั่นนะครับบ่สิเป็นน้ำตาลไม่มีไขมันทรานไม่มี1 2ได้สมุนไพรข้อได้กินนะครับเนาะได้ประโยชน์ต่อขอเข้าน้ำมันไขคอและสุดท้ายราคาที่145บาทประหยัดแบบสุดๆอันนี้แม่บ่ต้องตัดแล้วก็แม่ต้องเฝ้าเอาเลยเอาไปดูแลสุขภาพกับบักหลาดนะครับส่งต่อฝากต้อนถึงพ่อถึงแม่ถึงลุงถึงป้านะครับที่ฟังรายการอยู่แน่ก็แล้วกัน043จ้ะแม่เบอร์บักลาเด้อ043009แม่จดท่านบ่009888 043009กด83โตก็แล้วกันอีแม่สามารถที่จะโทรหาลูกหาหลานได้นะครับเบอร์นี้ละ043009888เขาบอกว่าความจนไม่ใช่กรรมพันธุ์แต่สามารถตกจากลูกฮอดหลานได้ตกจากปูฮอดพ่อได้นั่นมันเป็นยังคือเป็นยังสั้นเอาแต่กระสังหัวมันเถาะความจนไม่มีอยู่ในกลุ่มคนขยันมื้อนี้สบายในมื้อหน้าอันนี้บอกลูกบอกหลานไว้คันขี้ขั้นมื้อนี้เด้จ้ะยายโอ้ยขี้คันมื้อนี้ก็สบายมื้อนี้แล้วอย่ามาสอยายหลายเถาะเห็นยายบ่ยายบ่ได้เฮ็ดหยังกันนะว่าซั่นโอ้เอาส่งต่อเนื่องกันเลยจ้าแม่จ๋า043 009กด83ตัวเอาเพลงนี้ไปก่อนครับส่งเสิร์ฟแม่ลองท้องออเดิร์ฟก่อนครับ